0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
4: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ หากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
5: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
0: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
1: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569 หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อพลถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
0: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธินางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสน น้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
0: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
1: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันภูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบินเลือดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศภูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันที ผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูก้าวลูกหญิงน้ำพัทยาเพนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250Rลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา
16: พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
19: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
18: ค่ะท่านรองคะในวันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้เรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
19: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12-18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งนึงแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำนวนต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
18: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
19: ครับ
18: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองค่ะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
19: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1-2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการ

0: นั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะมีเส้นทางแนะนำไหม
0: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยก็มีการซักซ้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจราจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
1: ค่ะท่านรองค่ะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
0: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับและเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
1: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
0: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
0: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่ จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อม

0: นะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
5: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
4: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
6: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ ึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
4: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
8: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
7: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
8: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความปลอดภัยทั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
7: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับแนวประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
3: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพ
9: รับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
9: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
12: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนให้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าใดทั้งสิ้นแล้ว
9: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
17: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้สะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
3: ไว้โซ่นี้ธนาคารพยาธิยกห้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ดื่มเอ็ม150มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็ม150สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็ม150ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @ M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
4: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยแน่เด
5: ้ออยากรวยไม่ต้องข
6: อเน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
7: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไป
1: กับไอบอลไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันตึงกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: ฟรีเดอรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทุลแบกท้อนนั่น
7: เทียมเทียมตนไม่เที่ยวสุขสนจำการพนัน
6: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์ซิบ

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้

0: ารณ์ที่โคราชเนี่ยฮะแสนสุขแดนดำเนินครับนะฮะช่างรถทัวร์อินสระบุรีเลี้ยวขวาก็เข้าสู่อีสานบ้านเฮาหอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอเฉียดจนารองยำฟ้าของวันสุขสบายดีครับพี่น้องคุณฟังแฟนเพลงครับตอนรับเข้าสู่กับบรรยากาศรายการมาแล้วครับลูกทุ่งบันทึงเนี่ยผู้ขามูสุรศักดิ์ครับโพสตกเสาเชียงเห่าเบาหมูมันนังตูดปวดหนุ่มชาวนาอารมณ์ดีของพี่น้องฟังร้อยเอ็ดนะฮะมาคือเก่าครับคือเก่าคือเก่านั่งอยู่ตรงนี้อยากทักทายแฟนเพลงแฟนรายการนะฮะต้อนรับครับมหาสารคามต้อนรับทั้งสุรินทร์ร้อยเอ็ดและอุดรธานีครับน่ามาแล้วจ้าสายเรียกของบุคคาฮัลโหล
1: ครับบ่าวหมูสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: วันนี้
1: เพลงดังทางอดีตที่เก่าแล้ว
0: เหมือนเก่าเหมือนเคยเหมือนเดิมได้จัดไป
1: ครับผมแอบรักคนสวยของแหวนเพชรวงทอง
0: แอบรักคนสวยของแหวนเพชรวงทอง
1: ครับผม
0: จัดตัวละจัดตัวละ
1: จังทุกสายเด้อบ่าวหมูเด้อสาวชุมพลบุรีนั่นแม่
0: เออ
1: แม่ทั้งอำเภอเพชรแม่ทั้งคุณลิ้มที่สัญญาเฮาลิงไปน่ะ
0: จ้าทั้งสารคามเฮาพุ่นล่ะอืม
1: ครับผม
0: รอยเอ็ดกระแม่น
1: ครับผม
0: ได้ฟังต้นฉบับเลยเด้อ
1: ครับผมต้นฉบับครับแหวนเพชรวงทองครับผม
0: ได้ไรอ้อยค่อยช้ำชุดนี้ล่ะบัดนี้
1: เพิ่งนี่ก็บ่ทันโดนบ่าวหมูปี20
0: โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยก็ว่าบ่ค่อยกินเพิ่งนี่เอ้าสิเปิดให้ฟัง
1: ครับสวัสดีครับป้าหมู
0: สวัสดีครับแหวนเพชรวงทองนี่แหวนเพชรนี่ก็มีไล่อ้อยเนาะแล้วเพลงอย่างน้อยสมัยก่อนแหวนเพชรวงทองนะปี20โธ่ฮัลโหลจ้า
2: สวัสดีค่ะคนหล่อ
0: สวัสดีครับคนสวยแห่งชุมพลบุรีสุรินทร์ครับผม
2: ค่ะจ้าไอ้มื้อนี้น้องขอเพลง
0: จ้า
2: หัวใจนิสัยบ่ดีเด้อจ้า
0: หัวใจนิสัยบ่ดีติ
2: หัวใจนิสัยบ่ดีของใหม่พัชรีแม่จ้า
0: หัวใจนิสัยบ่ดีของใหม่พัชรีได้ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ได้เลย
2: ให้ไอ้สายเมื่อกี้นี่เด้อจ้า
0: หนุ่มบ้านดุงคนหล่อครับผม
2: อ๋อจ้าไอ้หนุ่มบ้านดุงแล้วก็ไอ้หนุ่มภูธรแล้วก็
0: ไอ้หนุ่มภูธรจ้า
2: จ้าแล้วก็ไอ้หนุ่มอะไรนะหนุ่มพลังเงียบ
0: ไอ้หนุ่มพลังเงียบค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อะไรนะหนุ่มอะไรนะอเมริกาจ้า
0: เออหนุ่มทอมอเมริกาหนุ่มทอมหนุ่มทอมหนุ่มทอม
2: ทอม
0: ทอมทอม
2: หนุ่มทอม
0: ทอม
2: จ้ามาเช้าน้องได้ยินสาวอย่างน้องสาวดอกคาเพิ่นมอบเพลงให้น้องอยู่มาเช้า
0: สาวดอกคาหรือสาวดอกแก้วหรือสาวดอกหยังแน
2: ่จ้าเมื่อทุกดอกอ่ะจ้า
0: อ่ะดอกเบี้ยว่าดาวดอกเบี้ย
2: แต่ดอกเบี้ยน้องบ่าวได้จ้าจ้าไปให้คุณนายลูซี่เนี่ยได้จ้า
0: ลูซี่เอ้ยบังอยู่ว่าลูซี
2: ่เพิ่นกำลังเดินทางสิมาหาน้องแม่มื้อนี
0: ้เอ้ยพาแม่หากินตำบุ้งกับมันเจ้า
2: แม่น้องนัดกันมากินตำบกหงอยู่บ้านน้องจาก
0: มัน
2: จากขยักแม่จากขยักมาชุมพลแม่จ้าม
0: ันเพี้ยนแบบนี้วะล่ะ
2: เอาพันหัวน้องอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็ต้องมาหาน้องแม่น้อง
0: โอ้ยบ่มีครูนะโอ้ยนายดิ
2: ฮะไอ้นี่แหละค่ะยังว่าคนมีครูที่อยู่คนเดียว
0: ยู
2: ่จ้าไปทุกเสียงทุกสายแล้วจ้าตั้งแต่สายแรกจนสายสุดท้ายด้วยจ้า
0: ขอรับกับผม
2: แล้วก็ให้อ้ายนะไม่รอๆฟังน้ำจ้าขอบคุณ
0: มีแห้งได้1รอแล้ว1รอแล้วสวัสดีครับผมได้1รอแล้วผู้ขามื้อนี้นะครับเอา1รอแล้วผ่านไปนะครับเดี๋ยวเขียนไว้ก่อน1เอามาหาคนชมมารอสิได้เขียนไว้มันสำเร็จขาผู้แท้นฮอดเพราะอันที่หาขีดฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นะครับครับบรรยากาศรายการพี่น้องครับ9โมงถึง10 8โมงถึง9โมงชั่วโมงแรกนะฮะต้อนรับทางบันดุงอุดรธานีอำเภอเพ็ญและอำเภอไข่เคียงนะครับที่ออกอากาศด้วยกันสหะสำหรับ 101.25 ท่าตูมเรดิโอเสียโตนี่ฮะพื้นคนรักสุขภาพนะครับอันนี้2ชั่วโมงครับ8โมงไปหอด10โมงนะฮะมหาสารคามกันทรวิชัยครับเรนเรดิโอนะฮะก็ไปที่8โมง10โมงเช่นเดียวกันนะครับต้อนรับพี่น้องฟังบ้านเกิดครับเกษตรวิสัย101นะฮะสำหรับว่าจะเป็นถุงท่องดงครั่งน้อยดงครั่งใหญ่นะครับกู่กาสิงห์เมืองบัวนะฮะต้อนรับพี่น้องทางปทุมรัตน์นนท์สวรรค์ตำบลนนท์สวรรค์น่าจะฟังได้เนาะนะครับแล้วก็ไปทางของพระยาคภูมิวิสัยนะครับที่ฟังทางเว็บได้นะฮะหรือจะเป็นทางพลทรายพนมไพรนะครับพี่น้องทางสุรินทร์อมแอมตั้งปุ่นน่าจะฟังได้นะครับกับนะคลื่นคนรักสุขภาพ 101.25 เมกะเฮิรตซ์ท่าตูมสุรินทร์นะครับอ่ะหรือจะเป็นเดี๋ยวชั่วโมง2ก็จะมีทั้งศรีสะเกษทั้งเชียงรายเขามานำนะครับมามวลมาสื่อนำกันนะครับนี่คือบรรยากาศครับขอบคุณครับท่านนายหางใหญ่ท่านดร.ประยุนครับครับกาแฟของเราครับคอฟฟี่ฟาร์มสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มจนรสจะเป็นกาแฟดำเขาชูแบกกาแฟมาคอฟนะฮะกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มอยู่และบริษัทพีวายครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่กาแฟระดับโลกระดับประเทศกับพีคอฟฟี่สมุนไพรอัดแน่นเป๊ะรสชาติมาตรฐานกลมกล่อมนะครับเบาหวานความดันไขมันกินได้ทานได้ห่อสีเขียวสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัวพีสีทองนะครับ1ห่อมี30ซองจัดไปครับในวงการกาแฟไม่เป็น2รองใครนะจะบอกให้ครับ

0: คนสวยนะฮะถึงไม่สวยอะไรนะถึงอะไรนะงามน้ำใจใช่ใบหน้างามกิริยาใช่ตาหวานเมียนบอกคนเฮาแน่ครับโอ้ยผู้ใดก็มักในตลาดตรงยานกันยังน้อยดีกันผู้งามแน่ครับดีเขาวินบอสลาดเฮาก็ได้เมียนบอกหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีนะครับทักทายครับคุณแม่ทั้งเพื่อเพ้นไว้ในน้องแม่จ๋าเนี่ยฟังชัดเจนไหมครับอยากฟังเพลงใดบอกมาดื้อนะครับพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดด้วยนะครับท่านเกษตรวิสัยเฮาอยากฟังเพลงใดก็อย่าลืมครับจดเบอร์โทรเนี่ยเด้อเขียนไว้นะครับ0988947857ครับอยากฟังเพลงใด0988947857ครับเพลงใหม่ก็ได้เพลงเก่าก็ได้ครับทุกเพลงที่อยากฟังเพราะว่ารายการนี้ภาคบันเทิงนะฮะบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นจังกันเป็นจังซี่ครับเพราะว่าบ่าวหมูไม่มีข้อจำกัดผมโทรศัพท์ก็มีข้อจำกัดในการฟังเพลงครับเลี้ยวเตี้ยเลี้ยวเตี้ยนะครับอยากฟังเพลงใดก็บอกมานะครับขอให้แฟนเพลงคุณบอกคุณแม่เป็นรักแฟนฟังเฮามีความสุขนะฮะในการฟังหมูนี่เต็มอกเต็มใจครับหัวใจเหี่ยวเหี่ยวทั้งสี่ห้องกูค่ะบ่าวหมูครับพร้อมที่จะมอบความสุขนะครับแล้วก็กินกาแฟจิบกาแฟพีคอฟฟี่ไปด้วยโอ้ยแห่งเก่ากันเนาะแม่เนาะคุณแม่ทั้งวันบอเป็นยังไงเนาะคุณแม่ทั้งวันบอคิดถึงจังเลยแม่เนาะนะฮะเห็นส่งเสียงมั่งเลยคุณแม่ทั้งวันบอนะครับคุณพ่อสบายดีไหมเอ่ยเนี่ยทางมหาสารคามนะครับคิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นไงบ้างคุณแม่ทางบ้านบ่อเด้อนะฮะคุณแม่นางด้วยนะครับเป็นไงบ้างเนาะทางคุณนะฮะนะครับแล้วคุณแม่ทางอำเภอบันดุงด้วยนะครับเป็นไงแม่จ๋าไกลสิมดคอนเราไปหลังวันที่10กับฟาวโทเด้อแม่เด้อที่จัดของทรงให้นะฮะ1หอมหมูก็ทรงถึงกระไดบ้านถึงกระไดเฮือนเลยนะครับแล้วโปรโมชั่นสำหรับแฟนเก่าแฟน FC เดิมนะครับก็คงจะเดิมๆนะครับ FC ใหม่ก็ตามราคาภาวะตลาดก็แล้วกันนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะฮะเอานะครับโดยเฉพาะครับผมพีคอฟฟี่ดีอย่างไรฟรีคอฟฟี่น่ากินไหมน่าซื้อไหมน่ารองไหมมาฟังตัวนี้ก่อนนะครับเรื่องของกาแฟสมุนไพรในท้องตลาดที่ผสมปนเปกันโอ้ยมากมายครับจากขึ้นนั้นจากฝั่งโน้นจากฝั่งนี้จากฝั่งนี้จากฝั่งโน้นนะครับอันนี้ไม่ว่ากันครับทุกคนก็จะมีทีเด็ดมีของดีอยู่แล้วแต่ของเราผมจะเน้นให้ฟังว่า1ในส่วนของราคานะครับราคาห่อละ10บาทนะฮะ1ห่อใหญ่มี30ซองครับใน1ซองมี30ซองมีจำนวนปริมาณคือ15กรัมถ้าสมุนไพรที่ผสมกันอย่างลงตัวที่สุดนั้นขณะนี้ก็คือ1ใบแปะกล้วย2นะครับจะเป็นในส่วนของนะฮะดอกคำฝอยนี่ชูหนักๆ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยครับขาดไม่ได้คือถังเช่าตามมาด้วยในส่วนของการดูแลบำรุงสายตากับสารสกัดจากดอกดาวเรืองว่าลูทีนนะครับเรื่องวิตามินซีผิวพรรณระบบขับถ่ายนะครับกับมะขามป้อมส้มแขกเรื่องของความหวานที่อร่อยกลมกล่อมมากๆหวานแต่ไม่ใช่น้ำตาลนั่นคือสมุนไพรย่าหวานสกัดมาเรียบร้อยหวานแสบกลมกล่อมบ่หวานแห้งปานใดแต่ว่าได้รสชาติความหวานนะนี่คือย่าหวานเรื่องของไขมันสบายใจครับเพราะว่าเราไม่ใช่ครีมทั่วไปแต่เราใช้จากน้ำมันรำข้าวนี่คือส่วนผสมของกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพพีคอฟฟี่เหมาะสำหรับครับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันระบบสายตาระบบขับถ่ายแม้เรื่องผิวพรรณต่างๆครับเสริมเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนที่ขาดรักและห่วงใยสุขภาพอยากดูดี อยากดูดีอยากดูออร่าอยากดูแก้มอยากดูอ่อนวัยอ่อนเยาว์กว่าอายุ60นี่จิ๊บๆมองดูจะเหมือน40ต้นๆ50หน่อยพีคอฟฟี่ครับพร้อมครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านพร้อมเสิร์ฟถึงเถียงหน้าพร้อมเสิร์ฟถึงที่นอนครับบอกมาครับท้าพิสูจน์ชนทุกยี่ห้อเหมือนกันไผเป็นไผเลยยากมาลองกระดูดนะฮะพีคอฟฟี่ขายทั่วไทย TikTok TikTok Facebook มีหมดนะฮะทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นไลสุงไลสุดเขาขายครับนี่คือความเป็นมาตรฐานครับไม่ได้ที่หนึ่งที่เดียววิทยุแล้วก็บอกให้ฟังครับในระบบ TikTok ก็มีนะฮะมีเห็นหน้าเห็นตาหมดนะครับบางทีเข้าไปยังเจอหมูเลยเฮียหมูกาแฟดีก็มีครับเพราะว่านี่คือความมาตรฐานครับพี่น้องเฮามาตรฐานทั่วโลกทั่วประเทศขายครับแนะนำครับกาแฟของเรามาตรฐานระดับโลกพีคอฟฟี่อยากให้คุณได้ลองผมบอกคุณแม่จ๋าคู่กินประจำน้องคุณแม่ฟังเพลเพ่นอยู่เราสร้างหมูหอมนึงหากแล้ววะเลี้ยตัวหมูกันวะก็ต้องเลี้ยตัวละเนาะซื้อน้ำดันตัวพ่อได้ขานมปังเลี้ยงหลานหลานกันทั้งสองคนน้อยอยู่สองมัวสามขวบที่บ่เลี้ยตัวเนี่ยบอกสาวเสียเลยตัวข่อยอยู่แล้วว่าส่งให้ประจำโอ้ยว่าล่มเขาทองวันนี้ก็จะว่าเสียโซนสากดิทีหนัวเมียนว่าซื้อน้ำตัวเบื่อได้ล่ะที่ซื้อน้ำ082847769 082847769ครับมือถือของอ้ายรับได้ตลอดเวลาฮัลโหลกูสมอร์นิ่ง
1: กูสมอร์นิ่งไอ้หมู
0: How are you?
1: I'm fine, thank you. Good morning.
0: Okay, sing a song
1: บอกไอ้ได้บ
0: ่บอกไอ้ได้บ
1: ่
0: ดาริ่งดาริ่งดาริ่งดาริ่งมอบมอบ
1: สุมพลเด้อ
0: ให้สาวชุมพลโอ้ยสงสัยเนี่ย
1: ม
0: า
1: เออ
0: มากันดีวันนี้ล่ะเอาม
1: ักอะไรมัก
0: เราอยู่ผู้เดียวดิล่ะเราอ่ะเราอยู่ผู้เดียว
1: คอยก็อยู่คนเดียว
0: ตอนนี้อยู่คนเดียวข่อยก็อยู่คนเดียวคือกันเ
1: ฮ้อฝากไปแล้วฝากอันสาวชุมพลแน่
0: จ้า
1: แล้วก็ฝากให
0: ้ครับ
1: สาวยิปผ่านนี่เด้อ
0: จ้า
1: สาวกล้วยเฮง
0: ครับผมครับผม
1: ทุกเสียงทุกสายทุกคลื่นเลยที่ได้ฟังอยู่
0: ครับผม
1: หน้าไม่รอพออ
0: ้าวได้สองรอแล้วมื้อนี้โอเคครับผม
1: สบายดี
0: สบายดีครับมื้อนี้พี่ถอมขอบคุณครับ Thank you มื้อันอยู่ฝรั่งดิบ่ภาษาอังกฤษนะ Thank you very much เฮ้ยเจ้าก็จะไปหมูอ้องเชียร์เราเขาได้อารมณ์ดีนะกินพี่กาแฟกับอารมณ์ดีแจ่มใสครับว่าเงาว่าเสาว่าเครียดเนาะเครียดเห็นอย่างว่าอยู่200ปีแต่ป่าขึ้นเมื่อไปก็ได้นะจะเสียดายเดี๋ยวเมียผู้เดียวนี่ที่มันเสียดายแห้งเว้อ

0: ังเพลงของไมค์พัชรีเนี่ยหัวใจมีใส่บ่ดีน้องสาวหลายชุมพลกันบุญยมตีจักบาทนี่เป็นเสียนุ่นการบุญยมเนี่ยนิสัยบ่ดีเนี่ยครับไปลงมักเขาหนึ่งกำลังใจครับสำหรับเนี่ยฟังทาง 101.25 ครับท่าตุ่มเรดิโอของเสียโตเป็นดอยเสียโตขายดีบ่ทั้งฝนนะฮะฝนตกในบ่ล่ะทั้งฝนก็ได้มื้อยังได้สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละหม่องแต่ละแก่นะครับทั้งมหาสารคามแม่นางเอ้ยเป็นจังได๋แน่นะครับคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญอุดรธานีเป็นจังได๋แน่ครับพี่น้องฟังอยู่ไสแน่นอแน่อยู่โจกโลกไหนของประเทศนี้ทักทายเขามาจ้ะ098ครับ894-7857นะฮะถามข่าว มาดข้อใส่คนอยู่คนเดียวคนสวดจังบากกันฮัลโหลจ้า
1: จ้าอ้ายคนรอฝนจะตก
0: เดี๋ยวมื้อนี้ได้3ล้อแล้วคิดอีกคิดไว้ก่อน3ล้อ
1: มาน้องไปเอาให้ครบ100มื้อนี
0: ้ให้ครบ100แล้วสิมัดใส่ถุงปุ๋ยแม่บ้านอยู่
1: จ้า

0: จ้า
1: ว่าจะ
0: ไหนฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอก
1: มีอ้ายแล้วไปแถมผู้อื่นอีหยัง
0: นะลองกับบ่ผู้อื่นแล้วลองกับแล้วอ้ายนี่แหละ
1: อ้ายยังยืนหน้านั่งมาเข้าฝันนี
0: ่จ้าเอาฝันของอ้ายไปเป็นนางเอกนี่ล่ะ
1: อืมอ้ายนี่ล่ะบ่พื้นน้องอย่าไปคิดอย่างอื่น
0: จ้า
1: อืม
0: จ้าอ้ายไปทุกเสียงทุกสายด้วยจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่เนาะแม่น
0: ใช่ค่ะวิทยุทุกเครื่องที
1: ่
0: การรับฟังนะจ้า
1: จ้า
0: จ้าละค่ะอ้ายหน้าไม่โลโลตาม
1: จ้า
0: จ้าเกือบจะพบเกือบจะครบร้อยแล้วอ้าย
1: รอรออีกทีไปก็1 4 4รอแล้ว4รอแล้วใกล้สิได้แล้ว
0: ใกล้จะใกล้จะครบร้อยแล้วอ้าย
1: 2ชั่วโมงก็จะร้อยพอดีแล้วนางเอ้ย
0: ขอบคุณค่ะอ้ายจ้า
1: จ้าโอเคจ้า

0: รบกวนน้องทางซ้ายตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดโอ้ยตายติ่มแล้วน้องได้กินของไหมของพ่อน้องข่อยเอ้ยบ้าหมูเอ้ยมันว่ากินแล้วเมียครับช่วงนี้ขอบคุณครับคอฟฟี่ฟาร์มครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนหอดื้อที่วันสามสูตรของเฮาฝากไปครับสูตรที่หนึ่งออริจินอลห่อสีดำหนึ่งห่อ27ซองหมดแล้วหมดอีกขายดีตัวนี้แม่ห้ามกว่านไปทั้งหินลับก็มืดแล้วที่แม่มืดแล้วจะหมูโอ้ยบริเกียรติหน้าเนี่ยครับทั้งผ่านไปหมดอีกแล้วคนกินดีเอสเบสโซนะฮะเขียวแดงแรงฤทธิ์หุ่นเพียวเขียวแดงนะครับหนึ่งห่อ28ซองครับเดี๋ยวน้อยไอ้ไส้กันทั่วมาหมูเอ้ยเอาสูตรหญ้าหวานมาในคนมากินหลายหลายกินน้ำไอ้นะครับหมู่พวกมาไหลกินสูตรหญ้าหวานมันห่อสีเขียวอ่อนครับนะจำไว้ครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อของแท้สั่งตรงจากบริษัทโรงงานดีเจทีมงานจะรายการทุกคลื่นนะครับมีจำได้นะฮะหรือติดขัดในหมูดูแลให้ครับเพราะยากครับส่วนกลางส่งทั่วไทยส่วนโลกโทรมาเบอร์ข้างแอลเปิดตลอด24ชั่วโมงในหัวนอนก็ยังเปิดไว้เลยบ่เคยปิดครับเครื่องนี้082 847 7639พี่น้องผมเนาะอยากได้ก็โทรมากับ082ครับ847 7639น้อมรับใช้เมตตาสงสารพ่อได้ขานมปองเลี้ยงหลานเนี่ยฝากไว้สิตัวหน่อยแน่ครับผมเนาะนั่นทีนวันทั้ง3สูตรนะครับอยากได้กาแฟดำเขาทูลูแบกเขาทูลูแบกเขาทูลูแบกเขาทูลูแบกนะฮะรสชาติถูกปากของคนไทยเฮ็ดมากเบื่อคนไทยโดยเฉพาะกับวิธีการมันมีเทคนิคผู้หลังคนถามว่ากาแฟดำไข่เอามูนนั่นมาส่งกินมันคือมูนิบหมูไม่เด็กบ่คือหรอกนะว่าคนละอย่างครับเทคนิคการเฮ็ดการทำมันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาทูลูแบกทั้ง52ในขนาด102นะจ๊ะบอกกับพี่กับเป้าบอกกับจับกับเจงเป็นสอมอแท้แม่เกิดแม่บัวเหมือนกันคือจะมาไต่ตากันที่ไหนเดี๋ยวกันใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมนี่ฮะชิ้นห้องครับมาขอบมาขอบหนึ่งกล่องมีสิบซองครับผมฝากไว้สักตัวปรึกษาหลังไม้มันเบาได้หลังไม้ยังละเอียดนะไม่เบาว่าได้ครับมีขอจำกัดชัดเจนก็มันอยู่นอกเสียตัวเนาะซาวดีแม็กเนาะทั้งหุ่นเบามันหลุดถามเล่าอะไรตัวใดครับทั้งบ้านดุงทั้งอำเภอเพ่นทั้งอุดรกับทั่วห้ามหมูนี่นะมีอย่างที่เบาทั่วฟังได้ไหมกินแบบไรไปยังไหนมาอย่างไหนกินยังไหนมันต้องคุยกันครับแม่ยังสี่ครับนะฮะไหวทอกไหวท้องไหวนุ่มไหวมันต้องคุยกันนะเนี่ยยังสี่ครับมันโมคุยกับว่าไดคำว่าไส้เกิดมากครับผู้หญิงมันแตกต่างกันดิผู้หญิงและผู้ชายมันก็แตกต่างกันพระเจ้าสั่งมาบ่คือกันสลักถ้าผู้หญิงเขานอนขาขึ้นห่างกันดิถ้ามือไส้มึงเหลียวสาดเถียวมึงลองมึงดินะเอาฟังเพลงครับพี่น้องฉลาดเบื่อเลยคนที่ซื้อกาแฟมากครอบกับเจ้าหมูโทรมาแม่มันเบื่อครับ082ครับ847 7639ครับฟังอยู่ใสครับลอยเอ็ดฟังได้สุรินทร์ฟังได้สารคามฟังได้อุดรฟังได้มุนีอยากได้โทรมาครับหมูพร้อมบริการนะฮะ082ครับ847 7639ครับ082ครับ8477639เด้ออยากฟังเพลงกันนี่ล่ะนะฮะอยากฟังเพลงมาอีกเบอร์หนึ่งก็ได้กับ098ครับ894 098 7857นะโอ้ยก๋อยก็หลงหมดเบอร์จังคนหลายเบอร์ไปมันคนหลายเมียดิมีเมียเดียวเบอร์โทร098ครับ8947857นะฮะอยากได้กับเบอร์นี่ครับขอเพลงมาเนาะนุ่มบัดดุงเนาะนะครับคุณแม่ทางอำเภอเพ่นเพลงเก่าๆมาเด้อแม่เด้อนะครับเพลงเก่าๆเพลงอย่างนี้แม่ผมเนี่ยเนาะโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งเพลงเก่าๆให้แม่ก่อนแม่เบิ่ง
1: เนี่ยเดี๋ยวเบิ่งแม่นแม่นเพียงนี่บ่แม่นผมลืมเพียงเก่าๆเพียงนี่นะจำบ่ได้ว่ะเพียงนี่สงสัยว่ะโอ้มันแม่นแท้ๆนะครับมันจะมีอะไรนะของสุรพลของสุรพลนี่ล่ะเออตั้งแต่จากเมืองไทยพี่พายพร้อมสุดนะพี่จะตมตรอมพร้อมสู่พ่อน้องพี่ไม่หวั่นไหวจะประคองกอดน้องนะครับทุกคืนทุกวันไม่ห่างไปไหนวันทั้งวันคืนทั้งคืนพี่ไม่ยอมให้แม่เนื้อหอมต้องพัดรากจากพี่ไปขอเพียงได้อยู่ใกล้เธอนะแม่เนี่ยครับเดี๋ยวผมเบิ่งกันนี่บ่แม่นเนาะแม่นเนาะเพียงเก่าๆเพียงเก่าๆเดี๋ยวแม่นบ่แม่นบ่ผมลองเบิ่งกันเด้อบ่แน่ใจครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพลงนี้มันแม่นบ่เดี๋ยวนะครับมันต้องมีเลี่ยมด้วยขาดเลี่ยมบ่ได้เด้อหมูต้องมีเลี่ยมครับเห็นบ่สงสัยเลยเด้อบุคคล

0: kompor kok diangkat itu.
1: Au. Juang buk bitayu dim ครับบางคนโอ้ยรายการนี้ก็เสียค่าวิทยุไปหลายแค่สร้างไว้เพิ่นว่าทุบหัวมันชิมมันนะครับโอ้ยอย่าไปถือไปซ่าหาความเถอะพี่น้องนี่อยู่ด้วยกันให้มีความสุขครับไม่อยู่ถึง200ปีหรอกเดี๋ยวก็ตายปากันแล้วนี่อย่าไปเครียดกับมันครับอย่าไปคิดกับมันครับอดีตก็คือหาตะกะเตียนนั่นเองแน่นอนแม่นบ่อย่าไปจมปลักอยู่กับมันนะจะเป็นสุขเป็นเศร้าเป็นเหงาก็ช่างหัวปอดมันไปอะไรแล้วนะครับขอให้กินกาแฟอร่อยอร่อยฟังเพลงหวานๆไปนั่งกันกับหมูสุรศักดิ์หลุดนัวนี่ครับขอบคุณทุกเครื่องครับนะฮะอุดรเพชรแน่นอนนะครับในชั่วโมงนึงกับเป็นยังบุญอยู่แต่ว่าขอบคุณเด้อทั้งอุดรทั้งเพชรเพชรทั้งบันดุงครับอยู่นํากันครับเนี่ยอยู่นํากันเนาะขอบคุณหนุ่มบันดุงอารมณ์ดีแล้วก็เป็น FC แฟนเพลงประจําอยู่แล้วครับผมเนาะนะฮะหรือบางเวลาเวลาครับฝันของอ้ายมีไผเป็นนักเอกครับก็เป็นเพลงทรงไทยชั่วโมงนี้ครับมีไอ้หมูไปนั่งไปเป็นไผเอกตลอดกาลเจ้าเคยเบิ่งหนังบ่เจ้าสาวชุมพลเจ้าเคยเบิ่งค่อยเริ่มเบิ่งค่อยฝันค่อยคิดว่าค่อยเป็นพระเอกตลอดเด้อเจ้าก็ต้องคิดว่าเจ้าเป็นนักเอกกันต้องยังมีอารมณ์ร่วมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันต้องมีอารมณ์ร่วมไปด้วยกันครับนะฮะแต่ก็ย้ำครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกมองขอบคุณทุกแกครับที่มีกาแฟกาแฟฟ้าในหัวใจเนาะนะฮะมีพี่กาแฟนะครับในหัวใจครับฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ครับทางนะฮะแม่เดี๋ยวเงินเดือนออกฝากสร้างได้แม่เด้อเอาส่งท้ายพอดีละนะดูหน้าไม่ส่งท้ายเลยหนุ่มผู้ทอนอารมณ์ดี
2: ครับผม
1: ผู้สาวฝากเพียงให้เจ้าตึมๆสาวจุ่มพ่นแล้วขอฝันของอ้ายมีบาวูทอดเป็นนักเอกได้บ่เพิ่นว่าโอเคบ่
2: ผ
1: ู้
2: ใดสิเป็นนักเอก
1: เอ้าเราก็จะขอเจ้าไปเป็นเหมือนฝันของอ้ายมีอันสาวชุมพลเป็นนางเอกได้ไหมเพิ่นว่า
2: โอ้
1: บ่ได้อี
2: บ่
1: เลยโอ้ยใจเต็มๆเมื่ออ้ายรวดตัวบ่ยังไม่น้องอ้ายต้องคืออ้ายมั้ยให้รวดลาให้รวดน้อง
2: ครับพี่โม
1: จ๋า
2: ฮัลโหล
1: มันได้ยินอยู
2: ่บ
1: ่เอ้ยออกหน้าไม่เลยเว้ยหน้าไม่เต็มๆแล้วเว้ยได้ยินว่าสิเป็น
2: พระเอกช่องรู้เออๆจังได๋บ่น
1: ึงว่าเลยเถาะ
2: เมื่อแรกพบสมภักรักแล้วหรือ
1: นั่น
2: หรือเธอคือดังในฝันที่มั่นหมาย
1: ว้าว
2: เมื่อได้พบก็หลงรักเธอมากมาย
1: นั่น
2: เหมือนหัวใจรักบังออนแต่ก่อนมา
1: โอ้บ
2: ่เอาแต่ปางก่อนได้พี่หมู
1: ปาดเพลงสมัยก่อนๆแต่ปางก่อนชั่วโมงสอง
2: ครับสาวยังล่ะสาวผมสาวบุ๋มบอกปุยไฟ
1: เออสมัยก่อนเฮาเบิ่งล้านโลกดนตรีตัวช่องหาสนามเป่า
2: ครับผม
1: เฮาไปนั่งเบิ่งอยู่ดิ
2: โลกดนตรี
1: บ่อือโลกดนตรีสมัยก่อนมีชมพู่ปุตตี้มีบุ๋มปุยไฟไปนั่งเบิ่งอยู
2: ่น้องบ่กินหัวเบิ่งอยู
1: ่ผู้ที่โอ้ยบ่พ่อเฮาว่าเฮาแต่ก่อนเฮาเอ้ยใส่นั่นอันพารีนินบุ่นเด้ทรงผมมันคือยังอันสมัยอันนั้นนั่นแหมอันนั้นวงนี้ยังเฮือน Make in Thought แหมบ่ได้อย
2: ู่ทางหน้านะมูจักเพื่อนคนมันหลายอยู่แต่ไกลๆเวลาเห็นพวกมันงงเงี้ยง
1: เออมันซ่อน
2: มาไม่หลับกันจริงบรรยากาศของพี่หมูเนาะ
1: ครับผม
2: คุณเขาคุณแฟนบ่ล่ะชาวตัวนั้นแหม
1: จ้า
2: ชาวตูนสาวชุมพล
1: เ
2: ออบัดทั้งสาวดาวพ
1: อ
2: มีเด้ออ
1: ้าหือเฮ้ยสาวดาวเ
2: ออคําไปรับกันเพียงบรรยากาศของพี่หมูทุกมองทุกทีนั่นแหละ
1: จ้า
2: พี่หมูคนรอๆๆด้วย
1: โอ้ยมื้อนี้ได้หาล้อแล้วเฮ้ยมื้อนี้มีคนส่งมาหาล้อแล้วเขียนไว้แล้ว
2: บอก
1: เห็นเฮาเขียนความรอกาคือจังผู้แท้นนี่เด้เฮาเขียนไว้ผู้ใดว่าย่องก็กาไว้กาไว้กาไว
2: ้ครับผม
1: มื้อนี้เอาสอบปุ๋ยมานําสิใส่ความรอเมื่อบานซั่นเด้อโอ้ยบาบูทอนเฮ้ยตวนตังแล้วนะครับพี่น้องฟุ่นฟังเอ้ยบ่ไหวเนาะสาวสุพลเนาะนะครับเพราะว่าเบิ่งแล้วก็สิบ่ทันนะครับเอาไว้ต้นชั่วโมงเถอะเนาะ ฝันของอายมีไผเป็นนางเอกนะฮะพอเบิ่งเวลาเวลาแล้วที่เขาสปอร์ตต้นชั่วโมงของแต่ละสถานีอยู่สดะมันเป็นทั้งสั้นทางแต่ละคืนก็สิมีของโอ้ชินฮอดท่านพออทั้งอุดรนะครับขอจักสองใบบ่นะฮะขอจักสองมันว่าโอเคนะครับครับผมรับทราบรับทราบรับทราบรับทราบรับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบนี่เนาะนะเข้าใจนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมโอ้ยวัดเนี่ยฝันของไงนั่นเนาะครับทรงไทยก็ดีทรงไทยบ่ได้ครับเนาะนี่ครับขอบคุณเด้อนะครับอันผู้ไปกินตำบักหุ่งมื้อนี้นี่อย่าใส่เผ็ดได้ล่ะเด้อมันนี่เผ็ดอาการเผ็ดมันนี่กำเริบโอ้ยมันยังหมูเผ็ดตำบักหุ่งนี่ได้ดีโอ้ยเผ็ดสาวจุ่มปดจมวดเอาสินะครับเดี๋ยวต้องล่าทางอุดรนะครับเนี่ยลาทางอุดรเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเฮาได้พอกันบ่ว่าจะเป็นนะฮะศรีสะเกษนะฮะจะเป็นทั้งเชียงรายนะเขากันพอกันมื้อพอกันเยอะแยะนะครับมวนกึ๊บฟ้านี่ปีนเผาในช่วงหน้าชั่วโมง2นะครับ9โมงฮอด10โมงนะครับเดี๋ยวเด้อทั้งไล่สดก็สิหันไปทางคุณก่อนไอ้เบียร์กินกาแฟจะแก้วกันนี่สิมาหยามตัวครับกับบรรยากาศความสุขของเฮาจังซี่แหละเนาะนะครับนะตัดเขาสปอร์ตต้นชั่วโมงจักแป๊บครับพี่น้อง
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น
4: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอร่าพลัส
12: ยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมี่ขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
3: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีปลอดปองไปกับไอบอลไอส
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
9: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
10: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่านะครับวันนี้เรากลับมาดูแลกันกับวันพุธกลางสัปดาห์ครับ7ตุลาคม2569นะครับวันนี้พุธกลางสัปดาห์นะครับกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของเพลงนะฮะยังคงมีเพลงเก่าเปิดให้ได้ฟังกันที่นี่1ชั่วโมงโดดประมาณครับเราได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะฮะก็ติดตามได้เป็นประจำครับสามารถพูดคุยกับเราได้หลังไมค์ครับ0885719422นะอยากฟังเพลงเก่าเพลงไหนก็พูดคุยกันได้ครับนับถอยหลังงานมหกรรมพืชสวนโลกอีก25วันคุณผู้ฟังครับ25วันเราก็จะได้ต้อนรับกับทัพนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนาะที่จะมาร่วมงานนะฮะก็นับถอยหลังอีกเพียงแค่25วันเท่านั้นครับกับงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเรานะฮะก็อดใจรอกันอีก25วันกันแล้วกันนะสำหรับช่วงเวลาของการฟังเพลงกับเราที่นี่ครับยังคงมีเพลงเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันไปฟังงานจากโดมจารุวัฒน์กันดีกว่านะเพลงนี้เริ่มต้นทักทายกันกับเพลงคำอธิษฐานด้วยน้ำตาครับ

บอยพีชเมกเกอร์นะครับยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี้ครับพร้อมกับผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเรา M150 ครับดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านนะครับแล้วก็ยังมี Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ Nest กาแฟ Robusta 2นี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะฮะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับในชั่วโมงของเพลงเก่า 98.25 ครับ9นาฬิกากับ22นาทีมีงานจากพลอยณชาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับเสียงเล็กๆครับ

และนั่นก็คือต้นวันธงชัยนะฮะนาทีที่ไม่มีฉันครับเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้พร้อมกับผู้ที่อยู่รายการสนับสนุนกับเราครับก็มีเนสกาแฟโรบัสต้าครับเนสซองขาวมีกิจกรรมที่จะชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นทองให้ได้ร่ำรวยไปด้วยกันกับกิจกรรมดีๆครับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้า2นิ้วเรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนที่อยู่จะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคกับเราที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลกับเราครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่นะฮะต้องชัดเจนนะจะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปด้วยกันครับรีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆมาลุ้นนะเพื่อที่จะลุ้นทองได้ตั้งแต่วันนี้นะส่งไปลุ้นกันตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้หรือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับอยากรวยไม่ต้องขอครับเพียงแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีกับเราแล้วส่งเยอะมีโอกาสเยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่อยากให้คุณพลาดนะครับ

กาเอโนฟีนนะครับเมื่อเขามาฉันจะไปครับก่อนนั้นเบลสุพลต่างคนต่างเหนื่อยนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนชัยฤกษ์นะครับดูแลพร้อมกับโกลบอลเฮาส์คุณผู้ฟังครับคนที่รักบ้านนะเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคมนี้นะโกลบอลเฮาส์จัดเต็มทุกความคุ้มกับแคมเปญ Home and Kitchen Sale นะมหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวนะและของใช้ภายในบ้านครับจัดเต็มนะโปรโมชั่นพิเศษสุดนะลดสูงสุดถึง 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานครับช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับตลอดเดือนตุลาคมนี้มาเติมความสุขให้กับบ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale นะมหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Golden House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณรวมไปถึง M150 วันนี้มีแต่ได้ครับดื่มกันนะครับฝา M อย่าทิ้งเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทครับแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ร้านใกล้บ้านที่ร่วมรายการครับและส่งรหัสใต้ฝาลุ้นล้านได้อีกต่อลุ้นทองทุกวันลุ้นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์ลุ้นล้านทุกเดือนครับแอดไลน์แต้ม M ที่ @M150 ค้นหาร้านรับแรกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสลุ้นโชค

ได้เลยครับตั้งแต่วันนี้จนถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นครับฝาเอ็มมีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านนะฮะนั่นคือM150นะเป็นอีกหนึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันครับมีงานจากยาย่าอุรุสยานะมาเปิดให้ได้ฟังกันนี่คือนาฬิกาตายครับ

0: งานจากบีน้ำทิพย์นะฮะนั่นคือนาทีสุดท้ายนะฮะก็เปิดให้ได้ฟังกันต่อเนื่องจากยาย่านะกับเพลงที่เปิดให้ได้ฟังนะคือนาฬิกาตายนะฮะคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่าท้ายชั่วโมงตอนนี้การนาฬิกากับ50นาทีขอบคุณคุณผู้ฟังนะสำหรับการติดตามในชั่วโมงของผมขอบคุณไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ Nescafe Robusta 2นิ้วเรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีหลุนหลานครับและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะฮะ 98.25 ครับเดี๋ยวจะส่งท้ายกันที่สาระเรื่องของอาหารว่างนะฮะแล้วก็มีงานจากโปเตโต้กับเพลงกี่พรุ่งนี้เบิร์ดธงชัยเสกโลโซกับเพลงนานเท่าไหร่ก็รอนะแล้วก็ส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อกลับใหม่รอบหนึ่ง13นาฬิกาหลังมื้อเที่ยงฟังเพลงลูกทุ่งช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเชเลือกรัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: อาหารว่างผู้ที่รับประทานขนมในช่วงบ่ายเพื่อไม่ให้รู้สึกหิวมีแนวโน้มว่าจะรับประทานอาหารเย็นเพิ่มขึ้นกว่าปกตินะคะวิธีที่จะช่วยป้องกันพฤติกรรมดังกล่าวคือรับประทานอาหารเป็นมื้อเล็กๆอีก1มื้อในเวลาประมาณ 14:30 นไปเลยแต่จำกัดปริมาณแคลอรี่ไม่ให้เกิน150แคลอรี่โดยอาหารว่างอาจเป็นลาบปลาส้มตำรับประทานกับผักสดแซนด์วิชอกไก่สลัดทูน่าเป็นต้นค่ะการรับประทานอาหารแบบนี้จะช่วยให้อิ่มไปตลอดทั้งบ่ายโดยไม่ต้องวิ่งหาขนมหรือของขบเคี้ยวค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับฟูลโนเลจได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: จะหมด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันคำแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
6: ไว้สู้นิธนาคารพยาธิยกห้างนี้
7: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
8: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2 แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอมี่ขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
3: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีปลอดปองไปกับไอบอลไอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: ค คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: แน่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยกทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับส่วนอย่างพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปล่อยนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่านายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารเล่งก็ซื้อมาใส่อีหยังหยังก็ล่องมาเกือบเบิดสวนสุแนวแล้วยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนำอีพ่ออีแม่นะครับสำหรับโซเลผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้เบาเอกโซเล่มันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดเบาให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเบาให้พ่อให้แม่ฟังนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำขวดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลปนมาหลายเนี่ยมันย่ำข้นน้ำคดนี่มันสิหยอดน้ำคดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ำคดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ำหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ำเลี้ยงมันไหลปนน้ำยางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่บ่มีน้ำหนักเวลาไปนอนคืนนี่ติว้ายแฝบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปรแหลดแปดอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าคันใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วนะครับคันได้ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วติว้ายอีพ่ออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก่อนยางนี่แข็งเต๊กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไว แผลไหมที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไว้หุ่มง่ายแผลบอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่แหละสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊กเล็กแก๊กน้อยก็ได้นะครับมีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพอยแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักกันไว้กว่านี้ติว้าอีพ่อยแม่เบิดหนีเบิดสินหรอบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเอาตอนนี้พ่อกันแล้วก็บ่ท่านได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ำยางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสีน้ำหนักดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

骂了骂了，说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยูผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังได้คุณแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ชื่อว่าแม่บุญเลี้ยงผิวขำ
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อลีสว่างไหนคุณแม
1: ่บุญเลี้ยง
0: คุณแม่บุญเลี้ยงเน
1: า
0: ะครับผมถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนเฮ็ดหยางจังไรคุณแม
1: ่3ไร
0: ่เฮ็ดหยาง3ไร่
1: จ้า
0: เป็นจังไดแนวผลผลิตหยาง3ไร่คุณแม
1: ่ก็พอได้ขายพอได้ซื้อซินี่อยู่พอได้อยู
0: ่โหก็พอได้อยู่
1: จ้า
0: ส่วนมากนี่แม่สิขีดหยางหน้าใดส่วนมาก
1: หน้าฝน
0: หน้าฝนนี่ผลผลิตดีบ่คุณแม่ช่วงหน้าฝน
1: จ้าโอ้ดีอยู่จ้า
0: ออกดีอยู่
1: จ้า
0: แล้วหน้าแล้งนี่แม่เคยขีดบ
1: ่
0: บ่เคยขีดจักเทื่อ
1: จ้า
0: เฮายืนเว้ากันอยู่นี่เดือนนังนี่เดือนกุมภา
1: จ้า
0: แถวบ้านเฮาเอิ้นหน้าแรงที่หน้าฝนนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงผมถามคุณแม่ก่อนบ้านนี่แม่เคยขีดแต่หน้าฝนได้ผลผลิตดีเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: หน้าแรงบ่เคยขีดสักเทีย
1: จ้า
0: แล้วปีนี้คือจังได๋คือมากรีดหน้าแรงก่
1: อได้ยินเพิ่นว่าไซโซเลพาร่าล่ะน้ำยางอ้อดีมันก็เปิ้นิ่มมันก็กรีดง่ายเพิ่นว่าน้ำเลี้ยงมีอ้อตาน้ำยางมันคุ้นดีเพิ่นว่าเนี่ยค่อยก็เลยเอาไปใส่ลงเบิ้ง
0: โอ้คุณแม่บุญเลี้ยงนี่ได้ยินเขาว่า
1: จ้า
0: ใส่เบิ้งเด้อโซเลพาราใส่แล้วเปลือกนิ่มมาที่แม่
1: จ้า
0: น้ำยางก็ออกดี
1: จ้าน้ำเลี้ยงมีอ้อ
0: น้ำเลี้ยงบ่ออกบ้านนี้ถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนพอเอามาใส่แล้วมันแม่นคือเพิ่นเว้าบ
1: ่คือเพิ่นเว้านั่นละ
0: ดี
1: คือเพิ่นเว้าละ
0: ดีคือเพิ่นเว้าก็เลยตัดสินใจใส่เบิ่ง
1: จ้า
0: ใส่แล้วถือโอ๊กถือใจว่าคุณแม
1: ่ถือใจ
0: ครับถามแม่บุญเลี้ยงก่อนคุณแม่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆสิใส่ต่อไปเรื่อยๆ
1: จ้า
0: อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่ที่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักโซเลพาร่านี่เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแน่ว่าคุณแม่บุญเลี้ยงใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: มาใส่ลงเบิ่งเด้อโซเลพาร่าใส่แล้วติดเจอเพิ่นมีให้ได้ใส่ให้มาลองเบิ่งใส่แล้วน้ำยางอ้อเปิ้นิ่ม
0: ครับ
1: กินง่ายได้ผลผลิตหลายดี
0: ขึ้นแน่นอนครับว่าเจ้าคือเว้าดีแต่ยายบุญเลี้ยงจ้างมาบ่นี
1: ่มีได้จ้างมาแล้วเว้าจากใจจริง
0: เว้าจากใจจริง
1: จ้าที่ได้ใส่มา
0: โอ้เห็นเว้าดีเขาสิว่าห้วยแม่ยายบุญเลี้ยงเขาจ้างเจ้าคือเว้าดีแหละ
1: มีได้จ้าง
0: ยืนยันเด้อแม่ยายบุญเลี้ยงเรายืนยันว่าเราบ่ได้จ้างมา
1: จ้า
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากความประทับอกประทับใจแล้วอยากให้บอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนว่าเฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณแม
1: ่คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทราย
0: ครับผม
1: ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: จ้า
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่บุญเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายคือคุณแม่บุญเลี้ยงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองอย่างไรโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

อำเภอทุกจังหวัดก็แล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแง่งสวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้ฮีพอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โหหาน้ำยาท่าหน้ายางหาสารเล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซะเด้ท่าแล้วเป็นจังได๋บ่ติโอ้ยท่าแล้วน้ำยางมันก็ไหลดีแล้วเบาเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ว้ายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแหล่บ่ตายแหล่ซั่นตัวพากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ำเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพอกรีดบาดมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะเด้บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกก็แข็งหน้ายางก็ไม่เชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็รบกวนจิตกวนใจได้บาดนี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะเด้อีพ่อยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาลาพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาลาพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นยังไงวะตีพลอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบอสดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกข้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโถมาได้หลายแต่เบาอีกราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตาย1มันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเล่งนะครับตัวนี้เป็นยาบำรุงซะบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตน้ำยางได้ตามปกติพอกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางคุณภาพน้ำยางนี่ดีดิบน้ำหยอดน้ำกดจังสิคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้วนแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุเทื่อนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อไอ้แม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อเท่านั้นล่ะหายเกลี้ยงปั๊บเลยเนี่ยพวกเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่เห็นโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนี่ดิโอ้ยว่ามันปอบพ่อพระย่านคักย่านแน่รับรองว่าปัญหาเรื่องเชื้อราหายไปจากสวนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นอีพอยแม่ของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นเด้ออีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปนะครับเรื่องของเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงหลายเชื้อรากวนคิดกวนใจสิเบิดไปนะครับ
คันได้ไส้

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่นึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

ลกคือว่ายกแบ่งพันคุณละนาว่าสิได้แท้ๆมันขอแลกไปแบ่ง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: ฮะสวัสดีค่ะ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ย่าอันคุณแม่ชื่อไอ้แม่แหววชื่อได้ชื่อจริงรัตนาผิวขำนะคะ
0: ครับอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อว่าแม่รัตนา
1: จ้า
0: ผิว
1: ขำ
0: ผิวขำ
1: ค่ะ
0: คุณแม่รัตนาผิวขำชื่อเรียนชื่อว่า
1: เจ๊แหวว
0: ชื่อว่าเจ๊แหววเนาะคนแถวนี้เอิ้นเจ๊แหววแสดงว่าอยู่เฮือนนี่ค้าขายตัวนี
1: ่จ้าค้าขาย
0: ครับผมเดี๋ยวถามก่อนคุณแม่แหววนี่เฮ็ดหยังอยู่จักไร
1: 3ไร่
0: ประมาณ3ไร่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่แหววก่อนหยัง3ไร่นี่แต่กี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณแม
1: ่ดีบ้างไม่ดีบ้างเลยนะ
0: โอ้ดีแน่บ่ดีแน่
1: จ้า
0: แล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อม
1: จ้า
0: ถามแม่แววก่อนบานช่วงที่บ่ดีนี่ช่วงที่น้ำยางไหลบ่ดีนี่ผลผลิตหน่อยเขาได้ไปซื้อน้ำยาท่าหน่ายยางมาท่าจักเถื่อบ
1: ่ซื้ออ
0: ยู่ไสครับ
1: ซื้ออยู่ตามท้องตลาด
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีเขาน้ำเขาบ
1: ่แม่น
0: หมดแสดงว่าใส่มะขักที่ตัวนี้
1: ค่ะจะทุกยี่ห้อที่โฆษณา
0: เกือบทุกยี่ห้อที่โฆษณาถามแม่แล้วก่อนตอนใส่ของของตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน
1: ่ก็ใส่แรกๆก็ดีอยู่แต่ว่า
0: ครับ
1: น้ำเลี้ยงมันออกเยอะ
0: โอ้น้ำเลี้ยงมันออกหลายออกเยอะ
1: จ้า
0: ครับเปลือกเป็นยังไงแม่ใส่ไปเรื่อย
1: ๆใส่ไปเรื่อยๆกับตอนใส่มันเปลือกมันก็นิ่มอยู
0: ่บอกก่อนพอใส่โดนๆไปเปลือกมันเริ่มแข็งบ่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: มันก็ไม่ได้ว่าแข็งแต่ว่ามันก็นิ่มอยู่แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันออกเยอะแค่นั้น
0: ที่ยี่ห้อที่แม่ใส่นี่คือเปลือกตะนิ่มอยู
1: ่
0: แต่ขอเสียมันคือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายพอด
1: แมน
0: เฮาได้ยานต้นมันส้มบ
1: ่แมน
0: แม่สังเกตจังได๋ว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายย่ำหยอดน้ำกรดนี่บ
1: ่ย่ำหยอดน้ำกรดเวลาเฮาหยอดน้ำกรด
0: ครับ
1: ยางมันแบบข้นแล้วมันจะเป็นน้ำกระกระกระ
0: โอ้เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือจังข้นนุ่มนี่แม่นบ
1: ่จ้า
0: บ่ข้นง่าย
1: จ้า
0: บานนี่ถามคุณแม่แววก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฮู้ทางเน็ต
0: โอ้
1: เห็นเขาโฆษณาในเน็ตก็เลยโทรสั่งว่าเอามาลองดูนะ
0: โอ้ที่แรกคุณแม่แหววนี่ไปเบิ่งเน็ตเบิ่งทางอินเทอร์เน็ตนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่น
0: เบิ่งปุ๊บเห็นปั๊บเสื้อเลยบ่ที่แรก
1: ที่แรกก็เจ้าของก็เลยใส่ของยี่ห้ออื่นเลยอยากมาหันมาว่าบ่มีไอ้น้ำเลี้ยงออกนะ
0: เคยใส่ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วบาดนี้พอเห็นข้อมูลว่าโอ้บ่มีน้ำเลี้ยงไหลลองเอามาใส่เบิ่งก็น่าจังสิแม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดพ่อคุณแม่ซื้อโซเล่พาร่ามาใส่แล้วมาใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่บอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: แล้วหันมาใส่โซเล่พารานี
0: ่
1: มาใส่แล้วล่ะน้ํายางมันออกเข้มข้นขาว
0: ไหลยางเข้มข้นขาว
1: ไหลดี
0: ไหลสม่ําเสมอบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: ไหลดีไหลสม่ําเสมอเปลือกเป็นยังไงแม่
1: เปลือกน่ะนิ่ม
0: เปลือกนิ่มกีดง่าย
1: เปลือกนิ่มกีดน่ะง่าย
0: กีดง่ายบาดถามก่อนปัญหาของน้ำเลี้ยงที่แม่เคยเจอว่าน้ำเลี้ยงไหลหลายๆพอใส่โซเล่พาร่าน้ำเลี้ยงมันมีบ
1: ่บ่มี
0: นี่บ่มีแบบนี
1: ้บ่มีเลยนี่นะ
0: อันนี้เฮากีดนี่ช่วงนี้มันหน้าแรงคือหน้าใดนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงเคยได้แบบนี้บ
1: ่บ่แต่ช่วงนี้นะ
0: บ่เคยได้จังสิจักเทื่อแม่นบ
1: ่แม่น
0: อันนี้จักมีดคุณแม่นี
1: ่4มีด
0: 4มีดห้วยใกล้สิเต็มปูแล้วแต่กี่จักมีดจังได้ซ้ำนี่หน้าแรง
1: ว้ายเป็น10พุ่นล่ะ
0: เป็น10เป็นซิมมีดจังได๋ซ้ำนี่คันแต่กี้แม่นบ
1: ่แม่น
0: บัดนี้ถามคุณแม่แววก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่ครับโซเล่พาร่า
1: ประทับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อ
0: เบ้ยืนยัน
1: ติดใจเอามาใส่แล้วก็ติดใจเลย
0: โหใส่ทีแรกถือโอ๊กถือใจเลย
1: ถูกโอ๊กถูกใจบ่มีน้ำเลี้ยงเลยอันนี้นะ
0: ครับผม
1: มีกำลังใจทำโลดนี่นะ
0: มีกำลังใจสิกีดยางต่อ
1: แม่น
0: แต่กี้ขี้คานเลย
1: ขี้คาน8มีดก็บ่มีน้ำยางบ่เต็มฮอดกระโปะ
0: ได้ข่าวว่าแต่กี่ต้นนี่มันก็ไหลกระปิดกระปล่อยแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: แทบสิบ่ไหลเลยจนใจออกแล้วแม่นบ่
1: จนท้อใจแล้วว่าสิกี่ต่อหรือสิพัก
0: สิกี่ต่อหรือสิพักพอมาใส่โซเล่พาร่าเอาต่อเลย
1: เอาต่อเพราะว่ายางมันก็ไหลดี
0: น้ำ
1: ยางมันก็ขาวแล้วก็ข้นเวลาหยอดน้ำกรด
0: ครับมันแข็งเร็ว
1: เออมันแข็งเลยมันไม่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: น้ำหนักดีป่ะแม่พ่อแก่ออกแก่ถวย
1: ดี
0: น้ำหนักดี
1: จ้า
0: บาดอยากให้แม่แววฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าคือคุณแม่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแค่น้อยหลังจากที่แม่ใส่โซเล่พาร่าแล้วเชิญครับ
1: จ้าอันสวัสดีจ้าอันอยากให้พี่น้องนะหันมาใส่โซเล่พาร่า
0: ครับผม
1: หน้าแรกเนี่ย เวลาเฮาใส่แล้วน้ำเลี้ยงมันบ่ออกแต่น้ำยางน่ะไหลดีไหลสม่ำเสมอ
0: ครับผม
1: น้ำหนักก็ดี
0: น้ำหนักดีเปลือกเป็นยังไงคุณแม่
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: กีดง่าย
0: กีดง่าย
1: โอ้ยมีกำลังใจเลย
0: มีกำลังใจเสียต่อ
1: เสียต่อ
0: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงแขกปากคุณแม่แหววนะครับหรือว่าซื้อหลีสว่างในคุณแม่อยู่บ้านไหนครับบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกหนึ่งครับ
1: บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่รัตนาผิวขำนะครับอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชีอำเภอคำชีจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆครับผมเอกโซเลในทิพย์อาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งจังหวัดใดอำเภอใดหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายยางแน่นอนครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: ดื่ม M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
3: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
4: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
5: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละ
2: น้องพร้อมมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูขับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกภายในงาน ช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม 2,569 นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้น้ำยางหลายๆอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอยากให้เปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าโค่นเน่ามันสิเฮ็ดจังได๋บ่าวเอกโซเล่ฟังทางนี้พี่น้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วตี้พลอยเมียเอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นยังไงเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าแล้วดีดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางให้มีความเข้มข้นหลายซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาเวลากรีดย้อนน้ำโคตรจังสิที่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยพุ่นแล้วบางพื้นที่บอกว่าว้ายอีแม่วาดเหล็กหนึ่งไทยซื้อหมุนจุลุนแข็งแป๊กเพิ่นถึงเว้าคือๆเด้ซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่กรีดบ่บอบซ้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ควรคิดควรใจอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าโค่นเน่าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับพี่น้องอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่ว้าวบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับมียางอยู่พันต้น 2,000 ต้นมี 4-500 ต้นมีหลายๆต้นบ่ต้องเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งคิดแบ่งใจมาลองใส่เบิ่งครับจัก 20-30 ต้นจักแถวนึงก่อนก็ได้นะครับเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันเป็นจังไหนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งนะครับเป็นยาบำรุงตัวพี่น้องเป็นยาบำรุงนะครับ บำรุงต้นยางให้มีความอุดมสมบูรณ์น้ำยางไหลดีน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาใส่ไปโดนๆหน้ายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มต้นบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสามารถกรีดได้ตลอดอายุการใส่งานของต้นยางเลยนะครับสามารถกรีดได้ตลอดอายุการใส่งานของต้นยางพาราเลยนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับขวดนี้สามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้เมียเอ้ยบ่าวเอกโซเล่แต่กี้เจ้าไปอยู่ไสมาคันแม่นข่อยฮู้จักเจ้าตั้งแต่ก่อนหน้านี่ติข่อยเบิดหนีเบิดสินแต่โดนแล้วเพิ่นว่านะครับเฮาฮู้จักตอนนี้ก็บ่สายดอกอีพ่อไอ้เมียเบิดหนีเบิดสินคือเก่านั่นล่ะนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางเป็นที่ต้องการของตลาดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: สมบัติมัจจุรสครับ
0: ครับ
1: อยู่บ้านนุ่นตะพา
0: ครับ
1: บุญพงไห้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: คุณพ่อสมบัติเนาะครับเนาะ
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อสมบัติก่อนเฮ็ดยางเฮ็ดจักไรทั้งหมด
1: เฮ็ดยางทั้งหมดได้28ไร่ครับ
0: ป่า28ไร
1: ่ครับผม
0: โอ้ยคูณ 2,000 ต้นหมดตัวนี้ว่าในพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี
1: ่พื้นที่ที่ยืนอยู่นี่เป็นเนื้อที่ประมาณ11ไร่ครับ
0: อันนี้11ไร่อีกอันนึงนี่17ไร
1: ่ครับ
0: เป็น28เนาะ
1: 27 28ไร่ประมาณนี้แหละ
0: ถามก่อนตั้งแต่พ่อเฮ็ดยางมาเฮ็ดมาแต่ปีใดโดนไป
1: อย่างนี้ตั้งแต่เห็นมาแต่ปีเริ่มปลูกป่ะครับ
0: ครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลย
1: ก็ปี47ครับผม
0: ป่าโทอย่าง20ปีแล้วตัวนี
1: ้ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนเปิดยางที่แรกนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยเริ่มเปิดที่แรกเลย
1: เริ่มเปิดที่แรกอะยางใหม่เนาะมันก็ดี
0: โหมันก็ดี
1: ครับมันก็ดีมันบ่คือยางเดี๋ยวนี้มันยางป้อมันเป็นยางนา3แล้วแ
0: ซ่โอ้เดี๋ยวนี้ยางนา3
1: ยางนา
0: ตั้งแต่แรกๆนี่ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอยู่ในผลผลิตดีอยู
1: ่ดีครับ
0: บาดพ่อกรีดมาได้จัก 2-3 ปีแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยพ่อ
1: มันก็บ่แม่น 2-3 ปีแล้วเพราะว่าพ่อคงแต่กี้บ่เคยใส่ยาได้พอใส่ยามันสิประมาณ 2-3 ปีนี่ละมันก็ได้ผลดีอยู
0: ่แต่กี้นี่บ่ทันได้เคยใส่ยา
1: คร
0: ับ พ่อผลผลิตเริ่มบ่ดีจังหันมาใส่
1: บ่ดีจังหันมาใส
0: ่โอ้ถามคุณพ่อก่อนบาดนี่พ่อผลผลิตบ่ดีนี่พ่อไปหาซื้อยาท่าหน้าหยังจากทางไหนมาใส
1: ่ก็เบิ่งมูคนแนะนำสิน้ำทองตลาด
0: โอ้
1: สองแต่ไม่ใส่แล้ว
0: มีคนแนะนำแน่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละแม่น
1: ทั่วไปนี่แหละครับ
0: เขาว่ายังดีก็เอาน้ำเขาเบิดหรือไม่ท
1: องดีเอาน้ำเขาเบิด
0: ถามพ่อสมบัติก่อนวันใส่ยาตามท้องตลาดทั่วไปนี่ยาท่าหนายางยาเล่งน้ำยางตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้ฟังกันนะใส่ทั่วไป
1: มันก็อยากเป็นน้ำเลี้ยงออกหลาย
0: น้ำเลี้ยงออกหลายย่ำหยอดน้ำกดข้นน้ำยางมันเป็นยังไงพ่อ
1: มันก็ไม่อยากแข็ง
0: มันเป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยง
1: จุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยงแหละเวลาว่ามันแข็งมันก็จะเป็นโฟมนะ
0: โอ้มันแฟบมันน้ำหนักพอดี
1: น้ำหนักพอดี
0: มันเป็นโฟม
1: ถ้ามาเก็บเคี่ยวออกมาสิมันก็แฟบหลายมันเป็นน้ำเลี้ยงหลาย
0: โอ้นั่นคือใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ท้องตลาด
0: แล้วเปลือกมันเป็นยังไงพ่อตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไป
1: ท้องตลาดทั่วไปเปลือกมันก็จะแข็ง
0: เปลือกอยากแข็งแค่น้อย
1: กินอยากแข็งแค่น้อยเปลือก
0: เปลือกอยากแข็งน้ำเลี้ยงผลน้ำยางออกมาหลาย
1: หลาย
0: น้ำหนักก้อนยางพอดี
1: น้ำหนักก็พอดี
0: มาถามคุณพ่อสมบัติก่อนมารู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางไหน
1: โซเล่พาร่านี่ก็เบิ่งในเปื่อยชั่ว
0: โหเบิ่งในโปชั่วมีคนมาแจก
1: มีคนมาแจกคนนํามาแจกคนนั้นก็เลยเอามาอ่านเบิ่งเอา
0: ครับ
1: คือจนเฒ่าทาอยู่นะก็เลยโทรสั่งเพิ่น
0: โหก็เลยเปิดอกเปิดใจร้องใส่
1: ร้องเปิดใจมันก็น่าคือจะอ่านคือจัง
0: ไหนก็ใส่อยู่แล้วล่ะอย่าท่าใดอย่างเลยครับ
1: จังไหนก็สิได้ใส่อยู่แล้วร้องมันก็น่ามันก็เลยโทรสั่งเพิ่นมาให
0: ้ติ
1: ครับ
0: มาพ่อคุณพ่อเอาโซเล่พารามาท่าหนาอย่างมึงท่าสวนอย่างพ่อมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: ก็มีแปลกนึงมันจีดนิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: หนาอย่างเปลือกนิ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็จีดง่ายตัวนี้แหละ
0: เปลือกนิ่มจีดง่าย
1: ครับเปลือกนิ่มจีดง่าย
0: น้ำยางเป็นไงพ่อ
1: น้ำยางก็ถือว่าโอเคอยู่น้ำยางดีอยู
0: ่โอ้ยกโปรเลยโอเคอยู่มันข้นนี่มันเป็นยังไง
1: ย
0: ัง
1: ข้นยังข้นน้ำหยอดน้ำกดด้วยนะมันก็ติดแขนแล้วนะ
0: โอ้มันแขนคือยังกวนเขาปาดเนี่ยมันแขนเร็ว
1: แขนเร็วมันติดพวกจังแรงจังแรงข้นดี
0: แสดงว่าน้ำเลี้ยงนี่บ่แคบสิบ่มีเลยแม่นบ่พ่อ
1: ครับน้ำเลี้ยงนี่สิบ่หลาย
0: ย่ำย่ำแก่ก่อนยางออกมานี่บ่ค่อยเห็นน้ำเลี้ยงเลย
1: บ่ค่อยเห็นน้ำเลี้ยง
0: แสดงว่าน้ำหนักเป็นไงคุณบ่น้ำหนักก่อนยางออก
1: ดี
0: น้ำหนักดี
1: ครับเพราะว่าเคยขายจักนัดแต่สองนัดพอเจ้ามาเนี่ย
0: ครับขายสองนัดแล้ว
1: ครับ
0: ก้อนหนานั่นได้จักกิโลเอาจังว่าน้ำหนักดีกว่าเก่าเลยก้อนหนานั่นได้ประมาณ
1: นั้นได้ประมาณเท่าไหร่700
0: ได้ประมาณ700
1: ครับ
0: ปัดหลังจากใส่โซเล่พาราได
1: ้โซเล่พาราบางคันได้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นหน่อยที่100กิโลได้800
0: โอ้จาก700เพิ่มขึ้นมาเป็น800
1: ครับ
0: คิดว่าเดี๋ยวนี้ถืออกถือใจแห้งบ
1: ่ก็ถืออกถือใจครับสิได้ใส่ไปเรื่อยๆอยู
0: ่ค่อยว่าแล้วตัวเจ้าสิติดใจ
1: สิได้ใส่ไปเรื่อยๆอยู
0: ่ยังสิใส่ไปต่อเรื่อยๆ
1: สิได้ใส่ไปต่อ
0: ถือใจแล้ว
1: ถือใจแล้ว
0: หามาโดนไปแบบนี้พอสมบัติ
1: หามาโดดเลยนี่ก็ได
0: ้โอ
1: ้บ่ได้ตัว
0: เฮาก็สิพ่อ
1: ครับบ่ได้สิพ่อนี
0: ่พอสมบัติผมสิเว้าให้ฟังเด้อผมยางไปสวนนึงอยู่อำเภอไกลๆเฮานี่ล่ะผมยางไปเขาซ่าแขนผมไงลังท่วมนั่นน่ะเจ้าไปอยู่ไสมาตั้งแต่กี่เขาว่าคันแม่นข่อยรู้จักเจ้าเต๊กก้อนหนานี่ที่ข่อยเบิดหนีแล้วซั่นว่า
1: ก็ถ
0: ือ
1: ว่า
0: ห่วยคือว่าไหนคุณบ่ยังสิใส่ต่อ
1: ครับยังสิใส่ต่ออยู่
0: อยากให้คุณพ่อสมบัตินี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกร
1: คร
0: ับ เช่าสวนยางคือคุณพ่อนี่ที่ท่านได้เคยใส่โซเลพาร่าพ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงบอกเพื่อนฟังกันนะคุณพ่อ
1: ผู้ใดบ่เคยใส่ก็ลองใส่เบิ่งครับผมเปิดใจใส่เบิ่งแล้วรู้สึกว่าดี
0: ครับ
1: ดีหลายนี่เพราะว่าหน้ายางนิ่มจีดง่ายได้น้ำยางหลายน้ำยางข้นดี
0: ครับผม
1: ไปผู้ท่านได้เคยใส่ก็ลองให้เปิดใจใส่เบิ่งครับ
0: เนี่ย
1: คือว่าชุดยอดเลยแหละผมยกโ
0: หยกโหให้เป็นได
1: น้ำยาง
0: ก็ดีหลายยกโหเลยพอสมบัติอ่ะบ่ไปนํายกโหไปนําแม่นบ่
1: ก็สิได้ใส่ไปเรื่อยๆกันจังซี
0: ่ครับผม
1: ก็พ่อ
0: หาวหาวก็พ่อหาวโดนแล้ว
1: หาวมาโดนเขาก็พ่อ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อสมบัติเอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อสมบัตินี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับครับมีพี่น้องมาถามหา
1: ครับผมก็อยู่บ้านนนทภาครับ
0: ครับผม
1: ตำบลปงให้อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬผมได้ซื้อสมบัติไม่ยลดครับ
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมบัติไม่ยลดนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้าน
1: บ้านโน่นตาผาครับ
0: บ้านโน่นตาผาได้พ่อยแม่ตำบล
1: ตำบลโป่งไห้ครับ
0: ครับตำบลโป่งไห้อำเภอเซกา
1: จังหวัดบึงกาฬ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อสมบัติฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังติดตามผมเอกโซเล่ในทิปหน้าว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดอยากได้ผลผลิตหลายอยากเบิดหนี้เบิดสินอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส
7: ่อันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายร่างชมพู่กับว่ามีน้ำยางมันไหลดีผมมีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโป้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรยางอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางเจ้าของซะตัวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นยามหน้าฝนนี่ก็ราดำระบาดซะตัวบาดนี่หน้าหนาวคันราชมพูมากวนคิดกวนใจซะแน่โอ้ยจักเสียจังได๋อีพ่อยเมียเอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันคิดหาวิธีต่างๆสิเฮ็ดจังได๋สิให้ได้ผลผลิตหลายๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตดีๆพากันไปซื้อสารเล่งพากันไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่ซะได้บาดนี่ส่วนมากก็สิถูกสารเล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่น้ำยางไหลรั่วไหลหลวงพุ่นแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ำเลี้ยงบาดนี่เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นซั่นตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาก็ลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพ่อยแม่ครับมีของดีมีแนวดีมาฝากมาตอนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดท่าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีดีสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสิหุ่มเร็วเปลือกสิหุ่มไวนะครับใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มยางแน่นอนบ่แม่นสารเล่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเล่งนะครับขนาด500ซีซีนะครับ500ซีซี

หรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นเปิดบ่ธรรมดานะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงนะครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่ให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาถ้าในมือที่ภาคนายางนะครับแนะนำให้ใส่แปรงทาสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีนะครับแปรงทาสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาทานี่มันสิบ่เปลืองน้ำยาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แปรงสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่ก็ใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ำยานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออพุ่นแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเฮาปรับสภาพจักหน่อยก็ทาอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ทา15มื้อเทื่อนึงก็คือวิกละเทื่อนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนี่บ่แม่นสารเหล่งเด้อีพ่อยแม่บ่แม่นสารเหล่งเป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้ทั้งน้ำยางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพอยแมนนะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นสังเกตให้ดีครับพี่น้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตัวหนังสือข้างขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับมื้อนี้ลงทุนนางเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนนำยางหลายเดี๋ยวเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อเล่ครับหรือว่าชัยนรงค์เนี่ยแหละครับบ้านปากอนี่แหละครับ
0: ครับตำบลไหนคุณพ่อ
1: ตำบลท่าสะอาดครับ
0: อำเภอ
1: เซกาจังหวัดบึงกาฬนี่แหละครับ
0: บ้านปากอเนาะพ่อบ้านนี้เน
1: า
0: ะ
1: บ้านปาก
0: อคุณพ่อชื่อว่าจังไหนก่อนครับ
1: ชื่อว่า
0: พ่อเล
1: ่พ่อเล่ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อพ่อเล่ชื่อบุญชื่อคุณพ่อชัยนรงค์เนาะ
1: ครับแต่ว่าคนอื่นแต่ตู้ด้วนล่ะครับ
0: เอาตู้ด้วนนี่แหละจังธนะ
1: เพราะว่าคนทั้งหลายเขาชื่อเอื่อนผมแต่ว่าตู้ด้วน
0: โหกันกันว่าตู้ด้วนนี่มีผู้เดียวเลย
1: ครับแขนกุ่นแขนขาดเขาเลื่อนตู้ด้วนนะ
0: โอ้ตู้ด้วน
1: อืมแต่ว่าผมก็ยังสู้ชีวิตกีดยางคือเขาครับ
0: โอ้คุณพ่อเล่นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนคุณพ่อพื้นที่สวนยางของคุณพ่อนี่เฮ็ดหลายปานใดของ
1: ก็สิประมาณ20ไร่ผลมาครับสวนยาง
0: เศรษฐีตัวนี้ประมาณ20ไร
1: ่ครับ
0: ประมาณ20ไร่นี่ถามก่อนบาดนี่ตะกี้ผลผลิตการกีดยางของคุณพ่อนี่มันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้ฟังกันหน่อย
1: มันกัด
0: มันเป็นยังไง
1: มันเริ่มแรกมันก็ดีอยู่ครับแต่พอเฮากีดไปกีดมามันก็เริ่มจะมีปัญหาขึ้นครับ
0: โอ้ที่แรกนี่เริ่มกีดไม่ๆนี่เปิดนายางแรกๆนี่ก
1: ็ได้ดีครับ
0: ก็ได้ดีอยู่พอใส่มาเรื่อยๆภาคหลังนี่เริ่มกีดไม่เรื่อย
1: ตอน
0: น
1: ี้มันน้ํายางครับ
0: เริ่มน้อยลง
1: น้ํายางก็จะออกหัวจุดท้ายทั้งก้านก็บ่จะออก
0: โอ้มันออกกระท่อนกระแท่นกระปิดกระปอยออกน้อย
1: มันก็มีลาดําลาสีชมพูขึ้น
0: โอ้มีลาดําลาสีชมพูมาถามพ่อเล่ก่อนแต่กี้นี่พ่อน้ำยางมันเริ่มมีปัญหาย้ำห้องกรีดมันมีปัญหาไหลกระทอนกระแทนได้ไปซื้อน้ำยาเร่งน้ำยางมาบ่
1: ซื้อครับ
0: มา
1: ผู้ใดบอกมายี่ห้อยังผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มีอีกเจ้าคนที่กี่ยานกันเขาบอกว่าให้เจ้าเอาสุรุตใส
0: ่
1: ผมก็ซื้อสุรุตมาใส่อีก
0: ซ
1: องละสิบกว่าบาทให้ใส่ทีเดียวหมด
0: ปานตาบกคงสิยันเจ้าเฮ็ด
1: ยันเต็มร้อยขวดนึงผมก็มาใส่
0: เอาบอกง่าย
1: ๆผสมกับยาทาซื้อมันท้องตลาดผมก็ซื้อมาทาเฮ็ด
0: ติ
1: เฮ็ดไปมามันก็เออมันลาดำลาสีชมพูก็ขึ้นคือเก่า
0: โอ้แสดงว่าพ่อเล่นี่ผู้ใดว่าอันไหนดีก็เอามาใส
1: ่ครับ
0: ผู้ใดแนะนําว่าจังได๋ดีก็เอามาใส่บอกง่ายๆใส่มาสวนสุแนว
1: ครับ
0: เขาว่าหยังดี
1: ไอ้นั่นนี่ผมซื้อมา
0: เอาหอดสุรสใส
1: ่ครับ
0: เขาบอกใส่
1: เขาบอกให้ใส่สุรสช่องนึงจะใส่หมดผมก็เอาสุรสใส่
0: ย้อนอยากให้ได้ผลผลิตได้หลาย
1: เอ้าจะเพิ่ม M100 เข้าไปอีกเพิ่ม M100 เข้าไป
0: ปาดแสดงว่าความรู้สึกเข้านี่พอมันกรีดยางได้ปริมาณน้ํายางบ่ดีได้กระปิดกระปอยได้นิดๆหน่อยๆเฮาก็อยากเพิ่มได้มันบ่ความรู้สึกเฮาม
1: ันลดลงเรื่อยนะครับ
0: พอมันลดลงเรื่อยอยากเพิ่ม
1: ผู้นั้นว่าอันนั้นดีผมก็เอามาใส
0: ่ว่าใส่สุรสอะไรผลผลิตหลายก็เอาเลยไปเว้าเขาฟังลาดําก็ลาสีชมพูยังเหลืออยู่ใส่ M100 แล้วใส่อีก
1: ครับเขาว่าให้ M100 มันสิออกยศมันสิใหญ่มาผมเอาซื้อ M100 มาใส่ใส่แล้วก็โอ๊ย
0: พ่อปานนั่น
1: พ่อปานนั่นล่ะใส่ไปใส่มา
0: วันนี้ถามพ่อเล่ก่อนไปรู้จักโซเล่พาล่านี่เป็นหูมาได้ทางใดก่อน
1: ห่วยฟังวิทยุตัวครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังแล้วเสียเลยบ
1: ่ครับเพิ่นบอกว่ามีผมก็เอามาใส่ลองเบิ่งครับ
0: เอามาลองเบิ่งที่แรกเอามาลองหลายบ
1: ่เอามาลองขวดนึงครับ
0: ทีที่อยู่เนาะเจ้าเนาะลองขวดเดียว
1: ลองขวดนึงได้500นี่ล่ะครับ500กว่าต้นนี่ล่ะ
0: โอ้ได้ประมาณ500ต้นเพราะว่าขวดนึงของโซเลพารานี่สิบรรจุอยู่500ซีซี
1: เอาต้องทดลองเบิ่ง
0: สามารถทาได้ประมาณ400ถึง500ต้น
1: ครับได้อยู่
0: ครับก็เลยเอาประมาณ500ต้น
1: ครับ
0: ใส่แล้วบาดที่แรกก็เสียมาขวดเดียวนี่ย่านถึกตัวอีกแม่นบ่
1: ก็ลองเบิ่งก่อนครับเทื่อแรก
0: ลองเบิ่งซะก่อนมา
1: ลองเบิ่งเฮาบ่ว่าผู้ใดบอกมาผมสิลองหมด
0: มักลอง
1: ครับ
0: บ่ตู้ร้อนนี่บ่ธรรมดาพี่น้องขนาด M150 ก็เอามาใส่
1: ครับใส่คร
0: ับสู้ร้อนเอามาใส่เพราะว่าเป็นคนมักลอง
1: ครับ
0: บ้านนี่เอาถามคุณพ่อเลยหรือว่าพอตู้ร้อนนี่พอใส่โซเลพาราแล้วเป็นจังไหนบ่ให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่โซเลพาราครับ
0: ก
1: ็พอทาแล้วก็กรีดลงไปพอมื้ออื่นเช้าเฮามาหยอดลงกดเอ้าม
0: ันเป็นยังไง
1: อันดำๆนี่มันหายไปใส่
0: เสื้อล่าดำนี่หายสิ่งแรกที่เห็นมันบ
1: ่ครับมันจะเป็นสีชมพูขึ้นเลยครับย่ามือเศร้ามัน
0: ย่ามือเศร้าเป็นสีชมพูแต่พอมันแก่ตัวเนี่ยเป็นสีดำ
1: มันบ่มีตัวนี่ซะดอก
0: มันเริ่มแปลกแล้ว
1: ครับน้ำยางก็สม่ำเสมอดีอยู่ครับ
0: เออน้ำยาง
1: 2มีดมันก็ได้ถ้วยอยู่ครับ
0: ปกติตะกี้นี่ พอเล่นนี่ใส่ของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาด
1: ครับ
0: พ่อมันกรีดแล้วมันมีน้ำเลี้ยงหรือว่ามีน้ำเรื่องเหลืองไห
1: มมันเลี้ยงหลายครับ
0: น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายบ
1: ่เฮาคนน้ำปนมันก็ตุ้งลวงตุ้งลวงตุ้งลวงมันน่านแขนครับ
0: โอ้มันน่านแขนเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาหลายโพด
1: ครับ
0: มันเลยเฮ็ดให้ต้นส้ม
1: ใส่ยาตัวนี้เข้าไปแล้วมันสิควนลื้อๆๆมันก็แข็งเลยครับ
0: โอ้มันข้นกว่าเก่าม
1: าครับน้ํายางเข้มข้น
0: ใส่โซเลพาร่านี
1: ่ครับ
0: บาดนี้พ่อๆนี่ทดลองไปแล้วพ่อมาเก็บก้อนยางนี
1: ่
0: น้ําเลี้ยงเหลียบ่
1: ครับน้ําเลี้ยงก็บ่ค่อยมีต้น
0: บ่ค่อยมี
1: ก้อนยางก็แน่นแตนดีครับ
0: บ่ฟาวแม่นบ
1: ่ครับแน่นตัดปัดดี
0: บึ้ง
1: คือมีน้ําหนักนี่นะครับมันเป็นจังได๋ดอกมันแก่นตัดปัดนู
0: มันคือคิงบ
1: ่ครับ
0: เป่าแล้วนี่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ครับ
0: เอาบักชนิดว่าตายไปข้างนึงเลยเน
1: า
0: ะเ
1: พราะว่าผมทดลองไล่ใส่แล้วก็ได้การนะครับผม
0: ได้การ
1: ได้การแล้วครับ
0: หามาโดนแล้ว
1: ครับ
0: เฮาก็พ่อสิ
1: ว่าแต่พ่อว่าแต่ได้ยินเป็นประกาศทั้งวิทยุนี่แหละครับ
0: แม่นบ่คันแม่นพ่อกันโดนก็นี
1: ่ครับ
0: ตู้ร้อนเฮาคือสิเบิดหนีเบิดสินเนาะเจ้า ยืนยันว่าสิใส่ต่อแม่นบ่โซเลยพะล่ะ
1: ครับใส่ตลอดครับเพราะว่าถือใจแหละครับ
0: ถือคิงแล้ว
1: ถือคิงแล้วมันได้การเนี่ยนะครับรวมมาใส่เฮาแค่ใส่กวดแรกเฮาก็หูจักโลดครับมันดีบ่ดี
0: เว้าดีปานจ้างมาเนาะเจ้าเนาะได้จ้างมาบ่นี
1: ่บ่แล้วครับ
0: เว้าจากไกลขนาดน้ําหาสวนซื้อพี่น้องเอ้ยโทรหากันจนวินสวนสิมาฮอดเอ้าอยากให้พ่อเล่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราเว้าความประทับอกประทับใจว่าใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เชิญชวนกับเว้าให้เพิ่นฟังอีกเทื่อนึงครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับพี่น้องชาวสวนยางทุกคนนะครับเด้อถ้าผู้ใดมีปัญหา
0: ครับผม
1: ก็อยากให้มาใส่ยาโซเลพารานี่ลองเบิ่งครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเฮาบ่ลองเฮาก็บ่รู
0: ้ครับ
1: คือผมนี่ผมลองมาแล้วผมว่าเนี่ยโอ้แน่นอนอยู่ครับลาดำลาสีชมพูนี่มันหายไปครับ
0: ครับผม
1: น้ำย่างก็ออกสม่ำเสมอดีครับ
0: อันตั้งอยู่นี่ผมออนซ้อนหลายได้นั่งลงเบิ่งจักมีดเต็มนี่จักมีด
1: 2มีดครับ
0: หึ
1: 2มีดได้กระโปครับ
0: 2มีดพี่น้องมีดกระโปนึงนี่2มีด
1: 2มีดได้ครับกระโปน
0: กระโปกิโลพร้อมเนี่ยมันกระโปน้อยเด้นี
1: ่ถ้าถือต้นมันละแน่มันก็สิได้มีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: คันต้นสมบูรณ์แน่นี่มีดเดียวเต็มเลย
1: ต้นใหญ่มันสิมีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: พาราเนี่ยแน่นอนครับพี่น้องถ้าสวนยางเนี่ยต้องลองครับพาบ่ลองบ่รู้ครับ
0: นี่ล่ะ
1: คือผมเนี่ยครับผมทดลองมาหมดแล้วยาในท้องตลาดเนี่ยสู้รถผมก็ใส่เอ็มบอยผมก็ใส่ผู้ใดบอกมา
0: ห
1: ัน
0: อันไหนเขาว่าดีนี่ลองหมดส่วนนี้บ่ได้แม่นบ
1: ่อันนี้ผมบ่ได้ผสมยังถงทดลองของแท้เบิ่งว่ามันสิดีบ
0: ่เฮ้ยเอา
1: ทีแรกผมว่าจะใส่เอ็มร้อยผสมเฮ้ยจะเฝ้าทดลองมันก่อน
0: เออนี่ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนำสำหรับโซเลพาร่านะครับ
1: ทำบ่ได้เอายัง
0: บ่ต้องเอายังผสมเปิดฝาปุ๊บจุ่มจุ่มจุ่มเราท่าแล้วดีดีคือพ่อใหญ่เลย
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิว่าผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ขับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้ดิบไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้กระเด้อเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
8: ไว้โซ่นี้ชนะขาดพยาธิยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
10: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้น
13: สิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยแน
3: ่อยากรวยไม่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ตาไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดปองไปกับไอบอลไอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: มีจิตใจใสศรัทธาการท่านครับแม่จ๋าเฮาก็จะต้องท่านด้วยจิตใจที่เหลื่อมใสที่อยากจะท่านอีหลีมันมีนิทานเรื่องนึงครับเศรษฐีผู้ร่ำรวยชื่อว่าสุมนะเศรษฐีเล่านี่มีทรัพย์สมบัติหลายพอกพูนทวีนะครับแต่ว่าจิตใจเล่าเหี่ยวแห้งมื้อนึงครับมีขอท่านคนนึงเดินมาหน้าบ้านเล่าเล่ากัดขับไล่ไปมึงมายืนยังอยู่นี่โอ้ยท่านเศรษฐีปีนี้ฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านบ่มีข้าวกินน้ำกับบ่มีชุนประท่านกะขาดแห้งท่านเศรษฐีขอเข้าไปยาท้องให้ลูกให้เต้าผู้ขาแน่ว่าสันเศรษฐีก็เลยปั้นเข้าให้ปั้นนึงแล้วก็ดึกให้ก็จะย่นเข้าให้ม้านี่ล่ะขอท่านได้เข้าปั้นนั่นไปนะครับเพิ่นก็เลยเอาเข้าที่ท่านเศรษฐีให้นั่นไปกินนะครับไปกินแล้วที่เหลือครับแม่จ๋าซึ่งมันมีเม็ดลีบอยู่เม็ดนึงซึ่งบ่ท่านได้อันแตกออกเป็นขาวๆหน่อยมั้ยนะครับเขาเอิ้นกับบ้านเฮาเขาเอิ้นหยังก็เป็นแกบเป็นหยังยั่วนะนะครับพอท่านนั้นก็เลยลองเอาไปปลูกใส่ดินเบิ่งปรากฏมันงอกเงยออกมาโอ้ยออกดอกออกห่วงครับแม่จ๋าเป็นตาซะอ่อนหลายออกกับมันออกธรรมดาได้ต่อยแตกนอนซุ่มแตกเม็ดออกมากันล้นลงอีกแตกไปเต็มดินขอท่านคนนั้นก็เลยเอิ้นชาวบ้านมาเก็บมาเกี่ยวยิ่งเกี่ยวเท่าไหร่ยิ่งแตกไปบ่ถอดบ่ถอยจนชาวบ้านชาวเมืองได้อยู่ได้กินพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามีอยู่มีกินนะครับลู่ถึงหูเศรษฐีครับบัดนี้เอาเฮาก็คือเอาเข้าให้มันไปกินแค่ปั้นเดียวนึงว่าซั่นมีเม็ดลีบ 2-3 เม็ดนึงติดไปนําเป็นแกบบ่ได้เลือกออกให้ว่าซั่นจังได้มันเอาไปปลูกขึ้นสู่งอกสู่งามแท้ว่าซั่นเศรษฐีก็เลยนํามาเบิ่งแล้วสิขอซื้อพันเข้านะครับแต่ขอท่านก็บอกว่าท่านเศรษฐีเอ้ยเข้านั่นน่ะมันก็เหมือนเข้าทั่วไปนี่ละแต่ว่าจิตใจของท่านเศรษฐีมอบให้เฮาแล้วเฮาก็อนุโมทนาบุญกับท่านและเฮาก็รับด้วยจิตใจอันเลื่อมใสและการปลูกของเฮาเทียนี้เฮาก็มีเจตนาอันบริสุทธิ์อยากให้ชาวบ้านพี่น้องประชาชนได้อยู่ได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญมันเลยบังเกิดสิ่งอัศจรรย์ว่าซั่นพ พ่อแต่เศรษฐีได้ยินเท่านั้นเศรษฐีก็กลับมาบ้านมาเหลียวเบิ่งเข้าบ้านเจ้าของก็เลยตั้งปฏิทานในใจว่ามั้งมื้ออื่นนี่สิแจกเข้าให้ได้บ้านพากันไปว่านไปปลูกกันเลยว่าซั่นว่าเบิ่งดูมันสิเป็นยังไงว่าซั่นผลปรากฏว่าหลังจากมื้อนั้นท่านเศรษฐีขี่ทีก็เลยกลายเป็นคนบอตานีขี่เหนียวครับใจข้อบอกครับแคบนะครับเอาเข่าเอาปลาให้ไทบ้านไทซองไปกินไปอยากสังคมก็เลยมีความเลื่อมใสมีความบริบูรณ์มีความเป็นสุขไปน้ำกันนั่นเองจ้าแม่จ๋าเอ้านั่นก็คือเรื่องท่านเศรษฐีตัวแม่จ๋าพ่อครับบักลาสยามไส้เว้าเรื่องเศรษฐีเว้าจบแล้ววันนี้ก็สิแจกอีพ่อคือกันละถามว่าแจกว่าเอาแจกแล้วเนาะกองละ145บาทบ่เอาผีบ้าเอาเท่าไหร่เอาบาทเดียวตอบปัญหาขันมันก็มาครับแม่จ๋าตอบปัญหาขันมันก็มาอยากลองเพลงขันชอบกันลุยหรือพี่น้องนะครับน้องบอกว่าสยามไซแม่สิอันสารพันเอาดอกก็ได้ครับแม่จ๋าเบอร์บักลามี3เบอร์เด้อจด043-009-888อันนี้เบอร์1ครับเบอร์ที่2 089422แล้วกะ44โตและกะอีกเบอร์หนึ่งคือ095-383-5555นั่นเองสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับอารุแม่ว่าเลยครับลูกได้ยินแม่แล้วเชิญเลยครับ
8: แม่ว่าสิเรียน
4: อ๋ออีแม่เคยเล่นเกมกับลูกบ
8: ่เคยเล่นอยู
4: ่ได้รางวัลไปแล้วได้รางวัลไปแล้วจักเทีย
8: เทียนึง
4: อ๋อเอารอบหน้าจะค่อยมาเล่นอีกเด้อเพื่อเปิดโอกาสให้กับพี่น้องผู้เพิ่นว่าท่านได้พ่อครับแม่ครับผู้ใดที่เคยเล่นเกมแล้วผู้ใดที่เคยได้รางวัลแล้วตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปบักลาบ่ได้ให้อีกแล้วเด้อครับเพื่อเป็นหยังบ่ติเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้กับพี่น้องนะครับผู้เพิ่นที่บ่ท่านได้เคยกินเคยอยากผู้เพิ่นเข้ามาย่ําใดบุญก็บ่สัมพันธ์กับสยามไส้จักเทียได้ล่องนะครับหวัดดีครับสยามไส้ครับ
8: ฮัลโหลค่ะขอคนละเด้อค
4: ่
8: ะ
4: ของฮอดแล้วบ
8: ่กินค่ะ
4: กินละไป
8: กินแล้วค่ะ
4: โทรมามื้อนี้มีหยังให้รับไส้ครับ
8: โทรมาบอกชื่อว่า
4: ย่าฮอดน่ะเด้ออ๋อคุณสังนีอยู่บ้านย่างอุ้มทาคันโทนั่นติสร้างไปหลังนึงนั่นติครับเป็นบ่
8: แม่นจ้า
4: ปาดคือสร้างไปหลายเทื่อครับซื้อไปขายไปเฮ็ดโรงทานหรือว่าเอาไปแจกใจพี่น้องหรือจังได๋ครับ
8: เอามาขายจ้าช่วยโฆษณาให้แหน่เด้ออ
4: ่ะบอกว่าจังได๋ล่ะเหอบอกว่าบอกว่าคุณสังนีเลยติหรือว่ามีร้านค้าอยู
8: ่แม่นจ้า
4: อ๋อจ้าจ้าจ้าร้านค้าซื้อร้านหยัง
8: ร้านพ่อเพียงนะคะร้านแม่แสง
4: ร้านแม่แสงบ้านย่างอุ่มเนาะได้ครับได้จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าแม่จ๋าพ่อครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องทั้งบ้านย่างอุ่มเด้อพี่น้องทั้งบ้านย่างอุ่มครับแม่จ๋าพ่อครับอันนี้อยู่ที่อำเภอทาคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์มีกาแฟนมสยามชัยขายแล้วเด้อโดยขายให้พี่น้องทอกับสยามไช่นั่นละนะครับสยามไช่ขายเท่าใดเล่าขายทอกันวัดละว่าโอ้คักแน่วัดดีครับนุ่มสยามไช่ครับล่ะเสียงว่ายังไงว่ายังไร
8: ตั้งอย่าแม
4: ่แม่เอาจะเอากาแฟจักกองครับแม่จ๋า
8: เอ
4: าซีกองแม่นอีแม่บ้านอันนี้บ่เนี่ยบ้านหนองแว้งสีชมพูบ่
8: แม่น
4: ๆบึ้ยคือกินต่อเนื่องคักแต่ว่าอีแม่ แม่สำเนียงครับรอบนี้ลูกสิมีของแถมให้2อย่างได้กาแฟ4กล่อง580มีของแถม2อย่างแม่อยากได้หยังครับ
8: อันไหนเนี่ย
4: 1สบู่2ครีมนวด3พาเซโต4ผ่าถุง5โกโก้สำหรับคนมากินกาแฟ6กาแฟทันใช้ครับแม่
8: เอาอันนวดมั้ย
4: เอาครีมนวดเอา2ขวดเลยบ่ฮ้อนเย็นเลยบ่แม่คือจังได
8: ๋เอาสูตรฮ้อน
4: สูตรฮ้อน2ขวดเลยเนาะ
9: จ้าร
4: ับทราบครับแม่เดี๋ยวลูกจัดการให้ครับผมจ้า
9: ลูกบ้านปู่ให้แ
4: ม่อาปู่ปู่เอาปู่ปู่เอาปู่ยังเอาปู่ยัง
9: ปู่ช่วยง่ายๆแม่เอากล้องระบาดแม
4: ่โอ้อยากได้อัดกล้องระบาดเอามาถูกช่วงถูกจังหวะพอดีตัวเนี่ยห้วยคณะสร้างกระสีได้ไปหากล้องเสร็จแล้วบ่ร้องเพียงแม่นบ่สิเอาปู่กล้องระบาดเอาแม่นบ่
9: ลองว่าเปลี่ยน
4: แม่ครับพอดีมันตกค้างอยู่เมื่อวานนี่พอดีเลยให้คุณแม่บอกสิ่งที่อยู่ในโรงเรียนมาทั้งหมด10ชนิดอีหยังก็ได้เอาไล่ไปรวดครับแม่1
9: ในโรงเรียน
4: ครับแม่
9: ก็มีคู่กันต
4: ั
9: ว
4: อ่ะ1คู่2
9: นักเรียน
4: โอ้ยกันนักเรียนบ่ไปเรียนคู่กับตัวก้านซะละอ่ะ2นักเรียนแม่จ๋า3
9: สามนั่งอีกน้อวันอยู่ในโรงเรียนเอาว่าเก้าอี้เอาว
4: ะอักสามเก้าอี้สี
9: ่เก้าอี้กับสมุด
4: สี่สมุดหาดินสอหก
9: มันนั่งอีกน้อวันเ
4: ลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่ยังไม่เอา
9: ไม่ยังน้อวัน
4: เอาอันที่มันใส่เขียนกระดานดำมันเด้
9: ต
4: ั
9: ว
4: เออเอาช็อคต่อแม่ต่อ
9: ปากกาว
4: ะปากกาเจ็ดอีก3อันแม่อีก3อันซุ่มไปล่างห้องส้วมให้เด็กน้อยนั่นเด้
9: ออกส้วมให้เด็กน้อย
4: พวกกวดใบไม้ใบไหลอยู่โรงเรียนนั่นเด้เขาเอิ้นหยัง
9: โอ้ไม่ก
4: วดเออไม่กวดสันไม่กวดโอ้ยกันเนี่ยเอาต่อแม่ต่อ
9: ไม่กวดแล้วก็ยัง
4: ไ
9: งว
4: ะเออเอาอย่างอีกเขาอันพวกแหลมแหลมได้แม่แหลมแหลมได้อันมีอันผ่าพัดบึงบังบึงบังอยู่ได้
9: แหลม
4: เออเสาแหลมแหลมสูงสูงเด็กน้อยไปยืนเคารพยุ่น
9: นักเสาต้องซา
4: โอเคครับแม่ครับเอาสุดท้ายแม่สุดท้ายแม่
9: อ
4: ัน
9: ไหนบ้าง
4: เอาติ๊กตอกติ๊กตอกเอาดูบ้างนี่คิดบ้างดูมีอย่างแน่แม่จานนั่นเด้แม่อันแม่
9: อ
4: ัน
9: ไหน
4: อันที่อันมีครูแล้วก็มีนักเรียนแล้วก็มีอีกอาชีพนึงที่เวลามีอาชีพเพิ่นสิไปล้างสวมให้เด็กน้อยดอกหัวซักหัวขวมอยู่หั่นน่ะเมี่ยนฉี่เด็กน้อยอยู่หั่นพันหยังพันหยังแม่มีครูมีนักเรียนเรามีอย่างอีกอันนึงที่ว่าเป็นกินเงินเดือนคือกันแม่พันหยังขึ้นต้นด้วยฮะ
9: พันลง
4: โอเคอุ้ยแม่โอเคโอเคจ่าโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งไปให้อีแม่สรุปแล้วแม่ได้หากล้องเด้อจังหวะดีพอดีโทรมาเล่นเกมพร้อมขอบคุณครับโอ้ยอ่อนซ่อนจ้ะอดีใจน้ำเนาะแม่เนาะกินดีกินต่อเด้อแม่เด้อกินดีกินต่อเด้อ
9: จ้าจ้า
4: สุดแรกได้ย้อนบ่ล่ะสุดแรกคือบ่
9: ได้ย้อนอยู
4: ่เตี้ยเป็นยังหัวเข้าดังติหรือว่าเมื่อยหรือว่านอนบ่หลับหรือขี้ยากก็สิได้กินกาแฟลูก
9: โอ้ยกินแล้วตายง่ายคือหยัง
4: เตี้ยอ๋อยามมื้อเช้านี่ปั่นบีบขอปุ้นบุญกฐินแล้วบ่ติย้อยย้อยแล้วติแม่
9: จ้าจ้ามาเต่ารันกับปวดกับเต่า
4: เอ้าตีแม่
9: จ้า
4: โอ้เอาขอบคุณหลายๆคันว่างสั่นคือละแม่คือละจ้า
9: จ้าจ้า
4: ขอบคุณครับแม่ครับ
9: จ้า
4: อาชีพครูมีหน้าที่สอนหนังสืออาชีพนักเรียนอาชีพนักเรียนกลับไปเรียนหนังสือซอยซอยซอยนกแต่แต่บินความไปดูคู่เอาคู่เป็นหนีสหกรณ์ราษฎรเอาราษฎรเป็นหนีทกสหมอเอาหมอไล่ฉีดยากันอยู่เบิดขึ้นอะซอยซอยซอยนกแต่แต่บินความไปคอยสาวซ้ำน้อยอยากได้ผัวคู่ก็เลยรูเล่นน้ำห้อยเกือบเล่นไปไกลเติบพัดเป็นเกือบพันลงอุ้ยเกือบพันลงจะไหนมาใส่วอเกอร์เอาจ่ายเงินดอกให้คู่ก็เลยเหลียงเงินซื้อเกือบง่ำ

0: บอกใหม่คือใหม่ประมาณปีประมาณปี2540กว่าๆนี่ครับแม่จ๋าจนฮอด2550นี่สยามชัยเคยเป็นโฆษกของบริษัทท็อปไลน์มิวสิกท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและก็อุดรก็สิเปิดแต่เพลงมูนี่ละหัวซักหัวควมเพลงตลกอกหักเพลงจอบลอยเฉลิมพ่นแน่หรือจะเป็นผิดหวังซ้ำเท่าไก่ซอนเรื่องสีล่มซาคนไหลใจเอ็มอภัสรานี่บุ้ยคักหลายในห่างทวีชัยเพื่อนให้ไปเป็นโฆษกจัดรายการบ่มีโฆษณาเปิดเพลงอย่างเดียวไทยโตกับมวนแตกโคบๆคันอยู่อุดรนี่ก็สิเป็นเสียงซ้ำยอดอุดรธานีคันอยู่ขอนแก่นก็เป็นสวพ. 104.5 เนาะอันนี้เว้าไม่คือไม่เดี๋ยวนี้ท็อปไลน์ไดมอนด์เพิ่นก็ยังยืนระยะได้อยู่เคียงข้างพี่น้องคือเก่านี่แหละครับพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเกิดอีหยังก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นของแท้เนี่ยเขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับถ้าเกิดแม่อยากรู้ว่ากาแฟของนมสยามใช่กินแล้วดีหรือไม่อีแม่ก็ต้องเบิ่งนี่ล่ะผู้เพิ่นกินไปก่อนหน้านะครับเพิ่นก็มายืนยันการันตีผู้เพิ่นกินแล้วดีเพิ่นก็มาซื้อซ้ําซื้อเติมแม่จ๋าอีกจักหน่อยลูกสิมีช่วงที่ซื้อว่านะครับประมูลเด้อแม่เด้อมื้อนี้ผมขออนุญาตประมูลพ่อตั้งใจฟังผมให้ดีครับผู้ได้แล้วบ่ต้องโทรมาอีกเด้อเอาผู้ใหม่เพื่อจะเปิดสายให้กับหมู่พวกเพื่อนฝูง FC แฟนคลับสยามใช่หลายๆคนจะได้มีโอกาสร่วมน้ำกันนั่นคือผมจะประมูลชุด4กอง580มีน้ำมันนวดหรือสบู่ให้พร้อมของแถม2อย่างว่ายังไงชุด580แต่จะเริ่มต้นแค่100บาทแล้วขึ้นเท่าไรขึ้นเท่าไรครับอีแม่เปิดมา200เลยก็ได้คนต่อมาก็ต้อง300จังซี่นะแม่เข้าใจคำว่าประมูลเนาะนะครับแล้วก็ DLC DLC พร้อมครับ DLC ชุด2กล้อง500เริ่มต้นที่100นึงคือกันครับขึ้นเท่าไรคือกันนะครับเอาเป็นว่าคันผู้ใดอยากจะร่วมสนุกกับบักลาผมสิขออนุญาตเปิดสายเลยก็แล้วกันนะครับ DLC กองละร้อยแต่ว่าได้2กองครับ2กองร้อยเริ่มต้นที่2กองร้อยกาแฟห้อมคอฟฟี่4กอง100บาทครับอีแม่ผู้ใดพร้อมที่อยากจะร่วมสนุกกับลูกกับหลานนะครับเตรียมตัวได้ครับแม่ยิ่งตอนนี้ถ้าผู้ใดที่ปวดแข้งปวดขาเส้นเอ็นตึงนิ้วล็อกฝ่ามือจังปวดน้ำแข็งน้ำขาปวดน้ำมือน้ำตีนออกห้อนหลังตีนวูบวูบวับนั่งโดนนะครับเนาะเดินนั่นยกของหนักนะครับเนาะอีแม่ล่องมาเอาครับ DLC 2กอง100นะครับ2กองค่ะแม่จาก500บาทเริ่มต้นที่100เราเปิดสายประมูลกับพ่อกับแม่กันแล้วก็ยิ่งถ้าผู้ใดตอนนี้นะครับบ่เข้าใจว่าเอ๊ะ DLC คือหยังมันเป็นยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยครับพ่อซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาที่เขาจะเส้นเอ็นตึงเข้าติดหรืออาจจะเป็นพ่อก้มยิบของผิดท่ายกของหนักจริงสินะพ่อกะซิมีโอกาสนะครับเนาะเจ็บปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีนวดกับบ่ดีขึ้นบีบกับบ่ไข้ขึ้นนะครับพอว่าเลือดล่มมันไปตันแล้วก็บ่เดินบ่สะดวกมื้อนี้อีแม่ที่เคยกินยาแก้ปวดพ่อครับอีพ่อเคยกินยาลูกก่อนยาสุดพ่อจำไว้เด้อไตกับตับนี่มันสร้างหลายคือยาแก้ปวดนะครับแต่มันอดบ่ได้คันเข้ามันสวดมันปวดขึ้นมาอยากได้สินค้าสมุนไพรยาแก้ปวดเมื่อยไปกินแม่เอาเลยครับ DLC ผมแนะนำเพราะการทำงานของ DLC บ่คือยาแก้ปวดยาสุดยาลูกก่อนทั่วไปนะครับการทำงานของมันเป็นแบบใดแม่อยากรู้บ่ครับ1คือคันยาแก้ปวดทั่วไปมันก็คือหินทับหญ้ายกหินออกหญ้าปงคือเก่าหยุดกินปั๊บปวดเหมือนเดิมแต่คันคุณพ่อคุณแม่กินนะครับเนาะ DLC สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะได้และรับเต็มๆมื้อนี้นั่นคือคุณพ่อคุณแม่จะได้เถาวัลย์เปียงนะครับนี่ผู้ใดที่มีอาการปวดเข็งดีหลายนะครับเถาเอ็นอ่อนนะครับเนาะผู้ใดที่เข็งน้ำตนน้ำโตนี่ดีหลายที่มันปวดย่อนเข็งอะนะเถาโคขั้นนะครับเนาะสารพิษที่มันตกค้างจนร่างเทียร่างข้าวนี่อีพ่อนี่โอ้ยนะครับเนาะย่ำมือขึ้นวืบวืบว่าว่าบ่อยากลุกอยากย่อสินะหรือจะเป็นกำลังงวดทะเลิงอันนี้เฮ็ดให้เส้นเอ็นเฮามันแข็งแห้งขึ้นสิบ่ได้เจ็บได้ปวดกำลังหนุมานนะครับมีการพักของเสียออกจากคอเข่าหรือว่าเส้นเอ็นที่มันปวดมันเมื่อยน ะครับเนาะหรือน้ำเหลืองบ่ดีจังซี่นะกรดน้ำเต้าอันนี้ระบายของเสียออกจากร่างกายกำลังสร้างสารเป็นตัวบำรุงร่างกายให้สมรรถนะนะครับกำลังของเฮากระชุ่มกระช่วยขึ้นเม็ดพริกไทยขับลมในกระเพาะลำไส้และแกนขี้เหล็กผู้ที่นอนบ่หลับจนเมื่อยจนล้านะครับพ่อเอ้ามาเลยครับ043เด้อ009กด83โตแม่043 009กด83โต DLC 2กล้องเริ่มต้นที่100บาทDLC 2กล้องเริ่มต้นที่100บาทครับแล้วก็กาแฟ5กล้องกาแฟ4กล้องบ่ผิดกาแฟ4กล้องเริ่มต้นที่100บาทคือกันเตรียมตัวเดี๋ยวบักลาสิล่ำทากันแล้วกันเนาะล่ำก่อนซะละเอาทาอีพ่ออีแม่กันแล้วกันเออหน้าเวทียืนข้าวหนาวหนุ่มสยามใช้มาล่ำกาวปีนี้นะกะเฮ็ดฝ้าวฝ้าวปีหน้าได้นั่งหาวเออผู้ลังคนหากินด้วยไม่สาวเมาหลดไปเทียละเศร้าข้องกับแก่อยู่หน้าสาวเออไปตามดวงตามดาวพ่อได้ซื้อเสียพาให้ลูกเต้าได้หุ่มหนาวเออผมเฮ็ดหยังบ่เป็นก้าวลงให้ป่อให้มันลงทุนค่าคือเขาฮุกกาวเฮ็ดอีหยังบ่มีสิ่งเป็นก้าวทำไปแล้วได้แต่เฝ้าโอ้โอ้โอ้ยนางเอาสำนีสักก่อนพ่อจ๋าแม่ครับ043-009-888 043-009-888 เอ้า DLC 2กล่องเริ่มต้นที่100กาแฟ4กล่องเริ่มต้นที่100หวัดดีครับสยามไส้ครับ
1: ค่ะหวัดดีค่ะ
0: จ้าแม่จ๋าแม่อยากได้อะไรคะจะประมูลอะไรครับ
1: จะได้กาแฟค่ะ
0: 4กล่องร้อยจ้า4กล่องร้อยแม่ให้เท่าไหร่ครับแม่จ๋าขึ้นเทียละร้อยฮะ
1: ให้เทียละให้200ค
0: ่
1: ะ
0: ให้200ถ้าบ่มีผู้ใดมาแข่งแม่แม่เอาไปเลยเด้อแม่เด้อจ้าอุ้ยอุตส่าห์ทั่วมายายเอ้ยสิได้บ่เนาะเนาะเอาล้อรุ่นครับแม่จ๋าล้อรุ่นเดี๋ยวลูกลงซื้อของอีแม่ไว้ซะก่อนกินกาแฟกับลูกอยู่ตัวแม่นบ่ครับกินเรื่อยๆอยู่แม่นบ่
1: แม่บ่ได้เคยกินอย
0: ู่โอ้ติเอาเดี๋ยวท่านอันแม่ซื้อหยังก็ครับแม่ครับ
1: คือแม่คำอ่อนท่องอ
0: ิน โอเคครับแม่คำอ่อนท่องอินเนาะแม่เนาะจ้ะเอาแม่คำอ่อนท่องอินบอกว่าสยามไส้4กองนี่แม่ให้200ไปเลยเอาสายต่อมาหวัดดีครับหนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่ครับเว้าเลยครับเว้าเลยครับนับ1นับ2หลุดไปแล้วเอาสายต่อมาเลยครับพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าลืมว่า DLC แม่เริ่มต้นได้ที่100คือกันเด้อครับหวัดดีครับหนุ่มสยามไส้ครับจ๋า
1: ได้ยินค่ะ
0: จ๋าแม่จะได้อันใดครับแม่จ๋า
1: แม่สมมุติกาแฟ
0: แม่ตอนนี้เพื่อนให้มา200แล้วครับแม่แม่ให้เท่าไหร
1: ่ให้300
0: เหรอเออให้300โอ้เอาแล้วผมสินับเลยเด้อแม่เด้ออีแม่เคยกินกาแฟลูกบ่ครับแม่
1: แม่สร้างหลายเทียแล้ว
0: โอ้อันรอบนี้คันแม่นได้ราคาไอ้4กล่อง300แม่สิเอาหยังเป็นของแถมครับแม่ครับ
1: เอาสบู่บักขาม
0: สบู่บักขาม2กล่องเลยเนาะแม่เนาะคุณแม่งั้นอยู่บ้านหนองบัวเลียงเนาะกันบ่จ้ะโอเคพ่อครับตอนนี้แม่งันครับกาแฟมาอยู่ที่304กล่อง304กล่อง300สายต่อมาครับผมหวัดดีครับฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
0: ครับพ่ออยากได้ DLC หรือว่ากาแฟครับ
2: ลองเปลี่ยนจากสกลอยากได้ DLC ลองดู
0: ให้ราคามาเลยครับเปิดมาเลยพ่อ
2: 200ครับ
0: 200เนาะพ่อเนาะครับผม
2: ครับ
0: โอ้ถั่วสาธุจาก500ให้อีพ่อได้เด้อใหญ่ผู้ใดมาแข่งเด้อใหญ่ผู้ใดมาแข่งเด้อพ่อเด
2: ้อจะได้สั่งกาแฟอยู
0: ่โอเคโอเคครับพ่อครับนี่ละเอ้าครับแม่มณีวันสีกองโอเคครับเอ้า ตอนนี้กาแฟอยู่ที่300 DLC อยู่ที่200ครับแม่จ๋าพ่อครับมีใครจะเป็ดเอายังมาต่อเนื่องเลยหวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
3: จ
0: ้
3: า
0: สวั
3: สดีจ้า
0: แม่จ๋าเอาอันใดจ้าแม่เอาอันใดกาแฟกาแฟตอนนี้อยู่
3: กาแฟเอากาแฟจ้า
0: ตอนนี้มันมา300แล้วแม่สู่บ่400ครับแม่สู่บ่หรือสิสู่500เลย
3: 400
0: 400จ้ะอ๋อ400คุณแม่ซื้อจังไดครับแม่จ๋า
3: ไอ้จะว่าได้อีหยังแน่น่ะจ
0: ้ะเอาของแถมแม่จะได้หยังครับคันแม่ได้ครับ
3: เอาไอ้ของแถมอ่ะ
0: ครับ
3: เอาไอ้เอาแว่นขยาย1เด้อ
0: ครับ
3: ได้จักยาง
0: 2ยาง2ยางครับ400 2ยางครับแม
3: ่อ๋อ
0: จ้ะเอาเดี๋ยวสิคันแม่ชนะเดี๋ยวสิมีคนเอายังอีกครับแม
3: ่คือว่าได้คุยกับสยามไทย
0: เสียคือคุยกับลูกนี่ละอันอย่าไปงึดอันพ่อนปันนี่โทรไว้ว่าเสียงผู้ใดก็ได้อันงึดอันตะกะแตนนอนเมบซ้ําหัวเข้าได้หุ่นเพียงก็แนวงึด
3: แ
0: ม่อันนี้เป็นลูกไส้ของเราครับเป็นลูกไส้อันพ่อสยามไส้ครับแม
3: ่โอ้เป็นลูกไส
0: ้เสียงคือพ่อบ่เสียงคือพ่อบ่แม่ละไหม
3: ยังคืออยู่ซ
0: ื้ออีกครั้งไม่มานะครับเออครับครับแม่ขอบคุณครับแม่ครับเอ้าแม่ละไม่มา400แล้วครับผมสินับ1ถึง1เอามาอีกอัดสายนี่ตัดสินเลยเด้อสายนี่ตัดสินเลยเด้อหวัดดีครับฮัลโหล
3: ครับโอ้ยสยามใ
0: จจ้ะแม่แม่
3: เก็บน้ำเพิ่นเองชี้นี่แม่เองชี้น
0: ี่แม่อ่ะไอพ่อเรามา200แล้วแม่ซีสู่เท่าไหร่เดียวซีสู่เท่าไหร่

0: ื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
1: กาแฟหอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟหอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
2: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟหอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟหอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%

เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 089-422-4444 089-422-4444นะครับทุกคน

0: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
1: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
2: และก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
3: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
4: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
5: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี่
6: คลื่นเพลงรักเพื่อคนที่รักเพลงโดยหนุ่มสยามชัย

ใบสงสารข้าท่านหาประทานใหญ่อันวันนมเลี้ยงจังหวัดท่านหูหอมบ้างมาที่ขอเข้านี่กะนี้ไก่ออกพายสัตว์นั่นแล้วก็เลยยังใหญ่หน้าไก่เข้าป่าลุงนั่งละมาที่จังคงกับเต่าขึ้นมาตำมะเขือเฮือเลยไปหน่อยก็ม้อยว้อยดันดันมาหาตามาสิเห็นนอนนอนมาคอยตอนละทางมาบ่เห็นนั่งลากันหาลูกเมียอื่นน้ำแก่รอส่งคงทางระวังไทยเลยบ่เห็นเจนให้

ให้มากินมากไม่ทั้งหมูมันเส้นหลายนิ้วมันมีได้เอามาตวนทั้งมันแสงก็มานอนควันมาจากป่าหมากสิดาหัวขาสุกอ้วยว่าน้วยว่าหานบ้านนี่ลุงนางหน่อยสิหิวนมเจ้าแห้งอ่อนเต้ก้อนมาหลับตอน

0: ตาลีตูนเนาะแม่เนาะความรักของแม่ผมก็ฟังไปน้ำหรอกค่ะคือแบบว่าอินได้อินได้เนื้อหานะครับนี่ละหลังจากกลับจากป่าไปเก็บผลไม้ทั้งเมื่อยยากหวังเห็นหน้าลูกรักทั้งชายหญิงเคยวิ่งลับกาบตักพยุงกายแต่วันนี้กลับหายไร้สำเนียงตะโกนเรียกชาลีกันหาเอ้ยยายเงียบเฉยไม่ขานไม่ส่งเสียงแม่เหลียวหาทั่วห้องหอปรับเปลี่ยงน้ำตาเออไหลเคียงอาบสองปรางหรือกวดแม่ที่เจ้าเฝ้าคอยท่าหรือเทวาภาคเจ้าไปให้หม่นมองอกของแม่แทบสิแตกเป็นผุยโพงสุดล่มลงกลางป่าสิ้นสติเอ่ยชาลีกันหาอยู่ใส่ลูกพระเวสสันดรก็เลยรีดตนก็เลยเอิ้นนั่งมาซี่เข้าหาก็เลยเว้าความจริงให้ฟังว่าลูกของเจ้าทั้งสองเฮาได้ท่านให้กับชู่โชคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัดซี่เอ้ยว่าสั่นว่านั่งมัดซี่ก็ได้แต่ให้โสกาบ่ท่านดลพระอินทร์อยู่เทิงฟ้านะครับบัลลังก์ที่นางอยู่เกิดแข็งกระด้างแล้วก็ออกฮ้อนวือๆวาๆขึ้นมาด้วยความเป็นพระวงว่าพระเวสสันดรสิท่านนางมัดซี่นี่ไปให้กับคนอื่นอีกพระเวสสันดรก็เลยปลอมเป็นพ่ำมาขอนางมัดซี่ไปไว้ก่อนนั่นแหละครับแม่จ๋าโอ้คนเฮามาให้คักให้แน่แท้เนาะนะครับพ่อกับท่านได้สยามใช่ขันบางท่านเมียซื่อๆบ่ได้คิดยากเด้แม่นบ่อย่าตัวเด้อย่าตัวเด้อเอออีแม่ได้แม่ท่านได้บ่ท่านผัวบ่แม่นตื่นมาเช้าขึ้นมาเฒ่าว่าซั่นมื้อนี้ข่อยสิไปงานเปิดร้านธุรกิจใหม่หมู่นี่เจ้าสิให้ข่อยไปบ่ว่าซั่นอันผู้ผัวก็ได้เออเมียก็ว่าเอาหมู่ลึงหมู่แกนกันปานนั้นติคือสิไปอุดหนุนเขาตั้งแต่เช้าเถอะโอ้ยมันบอกให้ข่อยไปก่อนหมู่เลยมันสิให้ข่อยประเดิมให้ว่าซั่นเอามันเปิดค่าแค่บ่เท่าบ่ร้านอาหารบ่มันให้ข่อยไปผู้เดียวพร้อมมันเปิดธุรกิจยังมันคือช่วงอยากไปผู้เดียวครับแท้มันเปิดอาบอบนวดว่าซั่นเมียบ้านเด้วันนี้มึงไปเบิ่งมึงไปเดี๋ยวนี้มึงก้าวลงเย็นมึงสิหมอบตู้สู้ร่องมังนี่เลยหมู่กูก็เปิดธุรกิจร้านขายร่องโซบคือกันว่าซั่นพอดีละว่าซั่นกูสิมึงนี่ละเป็นลูกค้ารายแรกว่าซั่นนั่นล่ะเขาจะว่าเสียท้องเท่าหัวบ่ยอมเสียผัวให้ไผนะครับแต่ว่าอยู่นํากันไปคันได้กาแฟดีก็อย่าเสียงกินลี่กินเด้อแม่เด้อนะครับกินรอดนะครับแต่อีแม่พิมพ์ใจเพชรพลั่นใช่เราก็ยังกินนะเด้กาแฟบักลาเนี่ยอู้ยกินเราเป็นยังไงล่ะแม่พิมพ์ใจโอ้ยกินก็ดีโพดลาสยามไส้เอ้ยแม่ครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: เนื้อโอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทอง
8: ช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด้ออ
3: ยากรวยบ่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียงกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปประพันธ์สังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปทับไอบอไอสิ
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดกิดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับกลับมาดูแลกันเช่นเคยทุกวันเลยนะครับ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.ที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่จะอยู่แล้วก็ดูแลกับเราตลอด1ชั่วโมงจากช่วงเวลานี้ไปจนถึง 14:00 น.ครับคุณฟังที่อยากจะฟังเพลงลูกทุ่งเพลงไหนก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ครับ0885719422 0885719422ตุ้มโฮมอุดรเนี่ยนะครับงานแรกต้นชั่วโมงเปิดให้ได้ฟังการสร้างสรรค์บรรยากาศของงานมหกรรมพืชสวนโลกเช่นเคยครับ1พฤศจิกายนนี้นะฮะที่จังหวัดอุดรธานีรอกันอีกไม่นานเกินรอครับจะได้ไปร่วมนะฮะความยิ่งใหญ่ระดับโลกที่อุดรธานีของเรานี่แหละนะครับส่วนเพลงนะครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงก็พูดคุยกันได้ครับไปฟังงานจากชายเมืองสิงห์กันดีกว่าเพลงนี้เมียพี่มีชู้แล้วก็สมัยอ่อนวงครับกับเพลงบ่เป็นหยังดอก2เพลงครับ

ศีลตามศักดิ์ศรีทำแช่เชยชอบเรียนแบบเหมือนดาราฝรั่งหูฟังไม่รู้ดูตาตัวไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชนะไม่เป็นแรงไงทำปากแข็ง

0: ือทนรักละลายเมื่อปลายหน้าฝนต้องหนาวก็มนยอมทนหาอยู่ห่วงเมียพี่มีชู
1: ้เมียพ่อใหญ่ดิแล้วแม่
2: ใช่ใช่
0: แม่เอ๋ยแม่เอ๋ยแล้วแม่เอ๋ยแม่เอ๋ย

สำหรับในชั่วโมงบ่ายเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่พร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆด้วยมีงานจากสิริพรนำไปพงเพลงนี้ครับเจ็บที่จริงใจแล้วก็งานจากไม้ไทยใจตะวันแล้วไผ่สิหักอายครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ชั่วโมงเพลงลูกทุ่งนะฮะ 98.25 นาทีผมยุนเฉยฤกษ์พูดคุยกันได้ครับ0885719422อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงไหนคุยกันหลังไมค์ครับมีผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรานั่นก็คือร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านมาที่นี่ครบจบแน่นอนทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านหมดห่วงกันได้เลยครับสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูเบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตรงไปหาเราที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับมีเพลงลูกทุ่งเปิดให้ได้ฟังกันด้วยไม้พิรมพรเพลงนี้เกลียดความคิดถึงครับ

เคยรักกันบ้างไหมจบไปเสียงร้องของจินตลาภูลาภช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนชัยฤกษ์พร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองไม่ผิดหวังครับมีทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีถาบานสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านหมดห่วงกันได้เลยครับสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยคุณฟังพูดคุยกับเราได้ครับขอคำแนะนำคำปรึกษาได้เลยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่นี่ที่เดียวครบจบแน่นอนกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะฮะนั่นก็คือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับมีงานจากมนแคนแก่นคูนเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

จบไปนะครับนั่นคือไผ่พงศธรอยากบอกว่าอ้ายเหงาคุณฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราด้วยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่นะฮะส่งท้ายที่นี่นะฮะกับงานของจักรจันทร์วันวิสาแอบเจ็บแทนเธอตายอรไทยแอบคอยมีเวลาพอนะฟังเพชรสารัตเขาตายสิหักอายบอส่งท้ายกันขอบคุณสำหรับการติดตามชัยฤกษ์รัตนรัตน์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโต7ก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้กระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
5: ไว้โซ่นี้ชนะขาดพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
5: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
8: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
9: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอด M150 ค้นหาลานฮับแรกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยแน่เอออ
3: ยากรวยไม่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้ by YouCap ช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้ by YouCap กู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: คน นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: เปิ้นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแข่แกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ้าลันจักจั่นห้องคือคลองลันงามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หวนขาดขืนบกฝูงหมูสักุนานกบินส่วนส้มฝ่ายใหม่ไทยเมืองไกลเมืองไกลไปบ้าได้จอดแวน้ำใจหลายดีแท้หมู่เฮาชาวอีสานสะแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ไงตื่นขอบ

เวลาเหนื่อยให้นึกถึงความจนเวลาท้อให้อดทนนึกถึงคนที่รออยู่เวลาเหนื่อยล้าอย่าหนีปัญหาต้องยืนสู้กับทุกปัญหาเมื่อถึงเวลาจะดีเอง

0: จน
1: ขอบอได้สามีคนจนได้ผัวคนถูกคนยากเพิ่นว่าจังซั่นที่ละชีวิตคนมันบ่แน่บ่นอนเนาะพี่น้องเนาะยามมีบ่คิดว่าสิเบิดยามเบิดบ่คิดว่าสิมีเพิ่นว่าจังซั่นตัวศาสนาคนเฮาบ่คือกันบางคนรวยตั้งแต่เกิดบางคนหาจนตายก็บ่รวยพี่น้องครับบางคนหาเงินลอยบางคนหาเงินพันบางคนหามือนี่กินมือนี่บางคนหามือเดียวกินได้เป็นปีครับสถานะคนมันแตกต่างกันโอกาสก็แตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะเงินลอยบางคนซื้อน้ำได้แก้วเดียวครับสำหรับเงินลอยบางคนแต่สำหรับบางคนเงินลอยนี่กินได้เบิดเฮือนนะครับผมจะได้กานะครับผมสำหรับพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะครับอย่าเฝ้าท้อแท้อย่าเฝ้าเบิดหวังพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศเสียงเพลงเสียงล่ำชั่วโมงที่2ของรายการเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับเดี๋ยวหนุ่มนะแว่งทาย่อยเรียนหายเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมกานะครับคิวเพลงกะยาวอยู่ดอกบัวจะเป็นจากทางที่รอดทรงน้องเฮียนคู่ที่รอดเป็นว่าจังสันขึ้นหานขึ้นเวทีว่าหายแล้วนะครับผมลากาบาวเล่นะครับหญิงเบิงหญิงงามแล้วก็เมตุนโทหาเนเดอร์น้องรจนาสนีสนีสนีอีสานนะครับความบอตานชัยภูมิแล้วก็นุ่มสายชนนะครับกอดเนียนแค่ไหนแล้วก็ไอบุญสวงนะครับผมทุ่งล้างนางจรนะครับแล้วก็แม่เลินสูงไว้นะครับแม่เลินทางตลาดปะโคแล้วก็หนุ่มน้องเนียงนะครับขึ้นฮอดทุกคนแม่กิ่งบั่นทงปงเคยหัวงอกแม่ว่อนทั้งหน้าตาลเมาโรเดอร์แล้วก็แม่แสงเดือนนะครับสร้างคนตะแหลแล้วก็แม่ตู่คำพงกับฟังน้ำแม่แสงเดือนนั่นละแล้วก็แม่วันกับเมาคือกันเพิ่นว่าจังสั่นเอาขอบบุญขอบคุณสำหรับสายที่ให้กำลังเร่งเชียร์เร่งใจเข้ามาคิวเพลงเต็มแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าพี่น้องโทรเข้ามาก็คือสิบ่ได้ฟังนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเขามาสร้างซีซั่นให้กับรายการก็รับให้อยู่นะครับเป็นบางช่วงนะครับสำหรับสายหน้าใหม่สายหลังใหม่ก็ได้ขอบบุญขอบคุณทุกพื้นที่ทุกหม่องทุกบ่อนครับบ่ว่าจะเป็นพลังเงียบนะครับพี่น้องปองปายที่รับฟังรายการอยู่นะครับพี่น้องสู่เวียกสู่งานขาคายง่ายมือนะครับพี่น้องครับรถขับล่าทั้งตลาดสดทารถทาเรือเห็นยังอยู่กับตามแต่นะครับผมเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขในการรับฟังเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับหนุ่มนะแว่งกะบ่มียังมาฝากมาตอดนะครับนอกจากเสียงเพลงเสียงล่ำนำผลิตภัณฑ์ของดีเจเบาเสียงลอยมาฝากพี่น้องปองปายนะครับมีดมอแคนแฟนมอล่ำอยากไปกินไปดื่มติดต่อได้นะครับทั้งฟังสายบ่ว่าจะเป็นทั้งพีเอ็มมี่แล้วก็ไม่ตู่ข้ามพงแล้วก็อีพอบุญสวยเนาะนะครับผมอีพอบุญสวยเฮานะครับผมแม่ลี่นะครับผมเนี่ยก็ฝากไว้ตัวแทนจำหน่ายทั้งฟังสายหลายหม่องหลายบอนอยู่หรอกนะครับผมฝากไว้กับแฟนเพลงแฟนรายการสปอร์ตต้นชั่วโมงพี่น้องคือสิได้ฟังอยู่หรอกเนาะว่าตัวแทนจำหน่ายอยู่ไซเนี่ยพี่น้องอยู่ไก่มงใดแวะไปอุดหนุนนะครับซื้อไปกินไปดื่มได้สินค้าของนายหางคงเดชปัญญาทองหรือว่าดีเจเบาเสียงลอยพี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมรับประกันคุณภาพโดยดีเจเบาเสียงลอยและก็สาวสกุลนะครับวันที่10อย่าลืมพบกันครับนะครับมาเป็นกำลังใจแห่งครับนักจัดรายการหรือว่าดีเจคืน103ได้พี่น้องเด้อวันที่10นะครับพบกันแน่นอนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับทีมงานของเฮานะครับทีมงานดีเจเบาเสียงร้อยนะครับผมนำทีมไปนะครับพร้อมด้วยจะจืน .com นะครับผมสาวสกุลคนโก้หนุ่มสังคมอารมณ์ดีหนุ่มหน้าแว่งเดินทางไปหาพี่หาหน่องทางฝั่งซ้ายสปปลาวครับสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตรับสายน้ำมันจากสายหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงครับสวัสดีครับ
2: โดยสบายดีไอ้นุ่มนะแวง
1: โดย
2: ต้นบนห้องยิงเสียงไอ้โดนเราเลย
1: เออโดนเติบเบาเหลี่ยเอ้ย
2: เลยจริงจะฟังไปน้ำพระเจ้าเหรอไอ
1: ้โอ้สอนถ่ายพลุนน้องเบาเหลี่ยเนาะ
2: เลย
1: โดย
2: เมื่อวานนี้กินหนึ่งคอร์ล่าเริ่มกินในเม็ดแรกโอ้ยเบาตัว
1: เม็ดละเบาเลย
2: ก็กินกาแฟนั่นไอ้เพียงลอยไทยน้ำ
1: โดย
2: โอ้ยคัก
1: โดย
2: จับอยากให้วางเลยความเบาตัว
1: อ
2: ยู่ดีไม่แห้งนะ
1: โดยใครกลัวบ่กินเนาะเบาเลยเนาะ
2: โดยใครก็บ่กินไ
1: หน
2: แต่ว่าดีเด
1: ้โดย
2: โดย
1: โ
2: อ้กะสิกินไปต่อไปตลอดนี่แหละ
1: โอ้โดยโดย ขอบใจหลายๆที่สนับสนุนกัน
2: มอบเสียงใจนะไออ
1: ันได้ก
2: ็มอบเสียงใจ
1: โดย
2: ไอนำเนี่ยแล้ว
1: ได
2: ้โดยเจ้าสบายดี
1: สบายดีขอบอกขอบใจเบาลีเพิ่นก็ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ของดีเจเบาเสียงร้อยเฮานะครับบ่ว่าจะเป็นโคโรล่าผักเม็ดหรือว่าจะเป็นกาแฟตาดีเจเบาเสียงร้อยนะครับผมขอบบุญขอบคุณเจสมคิดขายเสื้อผ้าตลาดนุ่นข้อสื่อโป้สุดใหญ่ 9,990 บาท5ชุดแม่โอ้สาวสกุลเอาให้ผม
0: คือพึ่งคุยกันแล้วเมื่อกี้นี
1: ่โดย
0: บาทที่นี่ซื้อ5โปร5ชุดใหญ่ในเงิน 50,000 ได้นี
1: ่โอ้ครับ
0: เดี๋ยวค่อยเอากองค่อยขอบคุณมากัน
1: เดี๋ยวค่อยจะไป
0: เอาต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับเจสมคิดขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดนนข้อเด้อ
1: ครับ
0: ตัดสินใจซื้อโปรชุดใหญ่5ชุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชัดๆๆๆๆๆๆแค่นี้แค่นี
1: ้ครับผมครับผมโอ้ยขันมาแล้วได้หัวแล้วเนาะเจ้านี่เนาะ
0: ต้องการให้คนดู
1: รู้แน่ๆว่าครับผมครับผมครับขอบคุณหลายๆด้วยเจสมคิดเด้อขายเสื้อผ้าตลาดโนนคอซื้อโป๊ชุดใหญ่ 9,990 บาท5ชุดพี่น้องครับโอ้ยขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับเจสมคิดเฮานะครับผมเฮ็ดให้ชาวสกลคนโกสุริโยบันทามิติโกไปหนาเงินใส่กะหลายอยู่แล้วเขามาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโดยสบายดี
3: อยากเอิ้นไปหนองสะหนองขาวสกลเด้อ
1: โดย
3: กองสกลเอ้ยกองของเงินน่ะไม่พอรู้เอาให้มันกองคํากองคุณของหนองเด้อ
1: โอ้โดย
3: มอบคองมอบแซงมอบกองให้มีเฮ็ดในผู้ที่ได้มอบครับของเรื่องนี้นะเป็นคนเสียงคนดังคนดีเลยแต่มีชื่อเสียงโด่งดังเด้อหนองเด้อสกลนครไว้เด้อไปออกจริงๆได้หนองสกลเอ้ย
1: ครับ
3: มือวันที่น้องเงินน้องน้องครับได้กองจากเมย์พลูกองวันที่ได้น้องทีวองนับในวันที่นั้นนะน้องแล้วผมก็ตลอดได้น้องเด้ออ
1: ืมครับผมครับ
3: ใช่สวัสดีแล้วนุ่มหน้าแว่งเด้อ
1: ครับผมครับผม
3: เงี้ยเสียงเกี่ยวกับขั้นเกี่ยวกันคนฝากใจจ้าต่อใจสวัสดี
1: โดยขอบอกขอบใจเบาสายชนนะครับผมเอาให้พี่น้องไปฟังเพลงครับเวลาจันทร์จอมอเข้ามาแล้วบ่ทันได้เบิดแต่ว่าบ่เหลือซ้ําเก่าไปฟังเพลงม่วนๆนํากันนะครับผมอ่ะสายเข้ามาเด้อนะครับผมแป๊บนึงนะครับเอารุดไปจ่อยเอาไปฟังเพลงก่อนเนาะพี่น้องเนาะสายหน้าไม้เบรกไว้ก่อนครับ
4: เพลงสมน้องเฮียนครู

0: แหงเบิงโอ้แหงงามแหงเบิงแหงงามยิ่งเบิงยิ่งงามบุราจังสันจากทางบาวลีนะครับแนะนำเข้ามาครับถือโอกถือใจแฟนเพลงแฟนรายการครับพี่น้องครับอย่าลืมพี่น้องครับแฟนเพลงแฟนรายการทั้งฟังสายโซปอปอล่าวันที่10นะครับไปพบไปพอกันเนาะพี่น้องเนาะไปเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมงานดีเจเบาเสียงร้อยนะครับนักจัดรายการดีเจสถานีคลื่นวิทยุ 103.0 ละกะทั้งนะครับตัวแทนจำหน่ายทั้งฟังไทยนะครับผมไปพบพี่พบน้องพบแฟนเพลงแฟนรายการแน่นอนนะครับผมอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้างานนะพี่น้องเนาะพี่น้องก็ซื้อสินค้ามีโปรโมชั่นให้นะครับบ่ว่าจะโปรโมชั่นไป1ท่านนะครับซื้อสินค้า 2,990 บาทนะครับผมสิเนาะพี่น้องสิได้กาแฟนี่6ห่อคอลโลล่า1กระปุกลูทิน่า1กล่องได้เสือนำนะครับผมใส่สีเดียวกันเบิดได้เนาะพี่น้องเนาะให้ใส่เลยได้เนาะเสือนี่เนาะหรือว่าใส่แต่เนาะเพื่อนแจกให้แล้วก็ใส่ในรถเนาะพี่น้องเนาะมันจังสิคือกันมันจังสิสีเดียวกันมันจังสิเป็นทีมงานเดียวกันสันตัวนะครับผมเอาขออนุญาตรับสายก่อนอะโลสบายดี
1: สบายดี
0: โดย
1: เต็มแล้ววะ
0: เต็มแล้วได้ครับ
1: จะได้เมาเนาะ
0: เออเมาเอาเมาเอาม
1: ามื้อไหน
0: มามื้อคืน 4:00 น.ครับ
1: เราจะไปได้ยินเสียงเลยปัดมาเราได้ยินเสียงเราปัดไปปัดคิดทอดมาได้หนึ่ง
0: เออเมียนละ
1: มันมายื้อมายามแ
0: ดโดย
1: เออเต้นเมาเพลงเลยเนาะกันเนาะเพลงต่อไปจะพูดอีกอย่าง
0: เพื่อเพลงทุ่งฮาเนี่ยเด้อ
1: เมาศาสนาเออมอบเด้อ
0: มอบเลยครับ
1: มอบไอ้น้องเนียงบ้านน้ำสวงประทับนาเรียน
0: ตา
1: วอนลุงวอนสาวอ้อยป้าวันเด้อ
0: ครับ
1: กับป้านางป้าคำพงแม
0: ่ครับผม
1: พี่เซ่เด็กคนในใจของเอ้ยเด้อ
0: ได้ครับ
1: พี่เซ่ตัวหนึ่งก็น้องใส่ลานาใหม่เด้อ
0: โดย
1: ไปกับพี่โน้ตไงคือเลยคือบ่มาแล้ว
0: ครับเอื้อยครับผม
1: พ่อแม่อยู่ลาวเพิ่งกินโฮทาร์นอกสายไหน
0: ครับครับเพื่อน
1: รักษาสุขภาพเด้อมาจัดรายการเอ้ยฟังเด้อ
0: ครับผม
1: ขอบใจสบายดี
0: สบายดีเอาขอบคุณขอบใจนะครับเอ้ยแพงใหม่เลยเนาะนะครับผมให้กำลังใจเขามาเอาอยู่กับไอ้ผมก็ได้อาชิละอากาศพี่น้องครับบางคนกับแพ้แอร์นะครับผมบางคนกับอันแพ้อากาศบางคนก็เลยอากาศมันลังเตือมันเริ่มสีหนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมแต่ว่าเมื่อเสาร์นี้มีฝนตกเลยนะครับก่อนผมเขาด้วยการตีสี่ฝนลงเม็ดอยู่นะครับจะได้กับพี่น้องปองไปดูแลสุขภาพร่างกายเนาะพี่น้องเนาะเอาจงนี้ไปฟังเพลงก่อนนะครับผมฮู้ซื่อว่าจะนะครับผมขั้นข้อ

น้ำสีท่วมหวนมาอีกครั้งเฮ้ยลองเป็นตัวทีบตัวเด่นนะครับเสียงลองของอาจารย์ตาลชัยภูมินะครับลองเองแต่งเองจากสาวรจนาทางสกลนครนะครับแนะนำเขามาทางรจนาอมิตาทางผลไอบงไอบีทางผลขอบคุณได้หลายครับพี่น้องทางสกลนะครับให้แรงเชียร์แรงใจนะครับฟังอยู่ทางทางพังโคนเนาะพี่น้องเนาะทางผุ่นกับฝากไว้น้ำนะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายสินค้าของดีเจบ่าวเสียงร้อยนะครับพี่น้องทางพังโคนเฮานะครับผมสื่อได้อยู่ที่เด้อสถานีวิทยุพังโคนนะครับผมเอาฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงแฟน

0: รายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมทางคนละสถานีวิทยุน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับติดต่อพอสุบินได้เลยหรือว่าเคยร้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเบอร์โทรเพิ่นกะ0965249963พี่น้องทางสกลนครพี่น้องทางวานอนนิวาสอำเภอบ้านม่วงอำเภอเมืองสกลนครสามารถติดต่อหาอันพอสุบินได้เด้อพี่น้องเด้อทางพุ่นนะครับฝากไว้นำเนาะพี่น้องเนาะสินค้าของดีเจบ่าวเสียงร้อยนะครับผมเอาขออนุญาตรับสายกับสิไปฟังหลองฟังล่ำต่อโดยสบายดี
1: เออสบายดี
0: โดย
1: อันนี้โคตรซกไม่วะ
0: โคตรซกไม่ครับพ
1: ่อโอ้ว่ามวลว่าหวานนี่เนาะ
0: โอ้ยขอบคุณหลายๆพ่อขอบใจหลายๆ
1: อาจารย์คอยมาใช้อาจารย์มาใช
0: ้อาจารย์นุ่นละอยู่หน้าห้องทรงกำลังเตรียมตนเตรียมโตจีจัดรายการต่อจากนุ่มน้าแว่งอยู่ครับอาจารย์ช่างคมอารมณ์ดีนะบ
1: ่เพราะอาจารย์สกุลเนี่ย
0: โอ้อาจารย์สกุลอาจารย์สกุลอยู่ในห้องกำลังเคลียร์ออเดอร์อยู่อาจารย์สกุลนั่น
1: คันคุณฟังบ่หันคุณฟังบ่หัน
0: ฟังอยู่ฟังอยู
1: ่คันฟังบอกคุณบอกโทรหาหลังไม่ได้ละ
0: ให้สาวสกุลนะบอกโทรหา
1: โดยบอกสาวสกุลโทรหาหลังไม่ได้เคยยินเด้อสาวสกุลเด้อ
0: เออสาว
1: อาจารย์เอ้ย
0: เอออาจารย์สาวสกุลโทรหาผู้ใดก่อนนี
1: ่ตู้ดำ
0: เนาะสาวสกุลเด้อเออโทรหาตู้ดำโดย
1: หาลูกชิดเด้อโทรหาลูกน้องกันเด้อ
0: โหเป็นลูกชิดสาวสกุลเนาะตู้ดำเนาะ
1: โดยเพราะว่าอาจารย์คอยเขาเป็นลูกน้องเราเนี่ย
0: โอ้เป็นลูกน้องเรา
1: โดยคนลูกน้องอาจารย์สกุลเนี่ย
0: โดย
1: อันถามว่าแล้วคุณยิ่งแล้วบอกเขาโทรหลังไหมนี่ละ
0: ได้ครับตู่ดำ
1: ขอฟังเพลงนี่ละ
0: เอาเพลงยังละ
1: เพลงปากคอใหญ
0: ่ปากคอใหญ
1: ่เฉลิมพลมาละคำนะ
0: โอ้เฉลิมพลมาละคำ
1: เจ้าขอฝากนี่ละ
0: ฝากเลยตู่ดำ
1: ฝากให้ขี่เขียวขี่ทนกุมมาดำ
0: โดย
1: แล้วก็สหายแย้มเนี่ย
0: ได้
1: แล้วก็นั่งฝุ่นนั่งผ้าเลยนะนั่งฟังเพลงอยู่นี่นะ
0: ครับผม
1: พิเศษเสาคำวันนะเกาเรียวเด้อ
0: โอ้โดย
1: สาวสมปันน้อยบ้านบุ้งผ้าเลยนะ
0: ได
1: ้ในตู้คำผงในตู้นางในตู้คำวันเนี่ย
0: โดย
1: สาวคนขื่นพร้อมเด้อ
0: โอเค
1: ความใจสบายดี
0: สบายดี
1: ความวัน
0: โดย
1: ก็ได้เห็นว่าอาจารย์อันสอบเรียนเจ้าอยู่กลุ่มหานี่จะไรวะเขาเห็นเจ้าว่าเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: แมนบอกเออที่แมนนะครับ
1: นั่นเจ้าเองอ่ะจีนแม่ไม่ถึงเห็นอยู่สถานที่ไหนรอกลุ่มไหนรอ
0: โดยนะจะแมนอยู่ดอกครับ
1: โอ้ว่ามวลหนีไม่ใช่ว่าเอาความใจเด้อ
0: โดย
1: สบายดี
0: ขอบอกขอบใจตู่ดำนะครับผมสาวสกุลคนโกอาจารย์สกุลเอ้ยกันฟังรายการอยู่โทรหาหลังไม่ตู่ดำเนี่ยเด้อตู่ดำมีแนวสิคุยน้ำกับสาวสกุลเพิ่นว่าจังสั่นขอบอกขอบใจหลายๆเด้อตู่ดำให้แรงเชียร์แรงใจเข้ามาครับฟังรายการอยู่นะครับเอ้าเวลากระจันจ่อหม้อเข้ามาแล้วบ่ทันได้เบิดแต่ว่าบ่เหลือซ้ำเก่าดอกอีพอสวยเอ้ยฮัลโหล
2: สบายดี
0: โดยสบายดีพอสวย
2: ขอบใจทีมงานดอนฝ่ายแม่แอร์เอากาแฟสีผง
0: โอ
2: ้กอริลลา1กระปุก
0: โอ
2: ้กาแฟสีผงกอริลลา1กระปุก
0: แถมข้าวหลามบ
2: ่แม่แอร์แถมข้าวหลามเลยแถมข้าวหลามเบิด
0: ข้าวหลามเบิดโว้ยต้องชื่อแต่เช้าแม่แอร์ต้องชื่อแต่เช้าเด้อแม่แอร์เด้อ
2: แม่แอร์เรามาเราบ่โทรมาบอก
0: โอ้โดย
2: ธรรมดาแล้วก็โทรมาบอกว่ามื้อนี้สิลงดอกกาแฟเด้อ
0: เออโดย
2: ของแถมมันเตรียมไว้เด้อแล้วก็บ่ว่า
0: อื้อแล้วบ่บ
2: ่ลอยมา
0: ลอยมาก็บ่ได้ของเตรียมขอล้ำแซ่บบ่ได
2: ้ของแถมบ่ได้
0: อื
2: ้อแต่กาแฟ10ถุง
0: โดย
2: คนละลา1กระปุก
0: โดย
2: เอ้าขอโมกกับไผน้ําแม่แอร์ดอนฝาย
0: เออดอนหยัง
2: ก่อนนั้นทีมงานเมืองหาดสายฟองปากบางทีมงานเมืองหาดสายฟองให้อยากได้สินค้าป้าจังไหลเป็นโคเรล่าเป็นกาแฟเอ็นดีลิทนาน้ำเมลี
0: ให
2: ้ติดต่อโทรมาหาเมลี
0: 0
2: 30
0: โดย
2: 4 88
0: โดย
2: 3080
0: แม่นแล้ว
2: 03044883080
0: ครับ
2: 3080
0: หือ
2: เอาทีมงานสีฐานกะแขกสายฟองทินเพียขวกซ้ายแจ้งประย่างหัดกันซาโบธนาหรือว่าอยู่ใส่กันแล้วแต่ทีมงานอยู่เมืองหาสายฟอง
0: ครับ
2: อยากได้สินค้าบาเซงลอย
0: โดย
2: ให้อิโตโทรมาหาเมลีเบอร์เมลีก็คือว่าไปละ03044883080
0: โดย
2: 03044883080หรือสิโทรมาหาบ่ช่วยก็ได
0: ้
2: เปิดบ่ช่วย030
0: โดย
2: 5315519
0: โดย
2: 03053155519
0: โดย
2: มาบ่ช่วยยินดีต้อนรับครับเสมอมาซื้อสินค้านำบ่ช่วยเมลี
0: ครับ
2: สินค้าของบ้านจังไรที่นำพอสวยเมลีนั่นก็ได้ขาด
0: โดย
2: รอถ่าตอนหับลูกค้าอยู่ทุกตลอดเท่าสี่สมวงเด้อ
0: โดย
2: ฟังเพลงแม่แอจะฟังเพลงยังเพลงยังก็ได้แล้วว่าร่วมกับแม่แอบอ่ะ
0: โดย
2: ร่วมกับแม่แอบอ่ะ
0: โดยโดย
2: ร่วมกับเพื่อนนะเดี๋ยวไปจีบมาหน่อย
3: กูไปเมื่อได้ยินดีเด้อสบายดี
0: โดยสบายดีแม่แอ
3: เจ้า
0: ขอบใจหลายๆเด้อสื่อสินค้าของบ่าวเชียงร้อย
3: เจ้า
0: บ่ได้ของแถมจนน้องแม่แอเนาะ
3: โอ้ยทุกคนบ่ได้ของแถมก็ว่าเป็นหยังทุกคนมันคนใจดีน้องกันอยู่แล้ว
0: โอ้ยโดยโดยโดย
3: คนช่วยแล้วบ่ได้แพงดอกแต่ว่าเรามี
0: โดย
3: ของ
1: แถมไปสอนบ้าง
3: ได้กินแฮ
0: ่
3: เด
0: ้
3: อ
0: โดย
3: ได้กินแฮ่ได้กินแฮ
0: ่โดย
3: ช่วยแล้วจงไว้อยู่แล้วหัวข่อยสิมามื้อนี
0: ่โดยแม่แอ๋
3: ซุ่มนะแวงช่วยแล้วว่าฟังเพลงหยังก็ฟังน้ำร้องหั่นล่ะ
0: ได้
3: ได้ชื่อเพลงข่อย
0: ได้ได้แม่แอ๋
3: อันว่างข่อยสิออกบ้านข่อยมานี่ข่อยก็หัวนั้นไม่จุ้นนางอย่างนั้นพร้อมสองอยู่เด้อแล้วขอเพลงอย่างนั้นเด
0: ้อโดยโดยโดย
3: บ่แม่นแล้วว่าหยังเพลงหยังก็
0: อ
3: ันแท้งว่าเข้าวะอันแล้วอันเป็นตุ้นางขอเด้เป็นตุ้นางแล้วมักไปกับมักที่ร้าน
2: แล้วมักเพียงอันแท้งบ่เข้าวะแท้งน้ำแท้งน้ำดอกแล้ววะนะ
0: โดยโดยโดย
2: เอาเปิดให้เปิดให้ลูกค้าฟังให้ได้ลูกเด้อ
0: โดยโดยพ่อ
2: เอาดินหันเมืองหาดด้วยอยู่เมืองไซทานีเมืองไซเศรษฐาศรีสัตนาหรือว่าเมืองไหนก็แล้วแต่อยู่ความข้างเมืองหาแซฟฟองอยากได้สินค้าของบ่าวเชียงไรจะดื่มไปยู่ไปกินแล้วก็ติดต่อโทรมาเบอร์คือพอสวยว่าว่าไปแฮนเดอร์
0: โดย
2: สบายดี
0: โดยขอบอกขอบใจแม่แอนะครับผมมาสื่อสินค้าของดีเจบ่าวเชียงไรกับเมลี่นะครับผมแล้วก็พอสวยเฮานะครับผมแต่ว่าคองแถมกับเบิดก่อนนะครับบ่ได้กับบ่เป็นหยังนะครับผมอ้าวช่วงนี้นะครับเวลาใกล้จัดจ่อมอเข้ามาแล้วนะครับผมซ้ายหน้าไม้ผมขออนุญาตเบรกไว้ก่อนนะครับจัดเพลงให้เพิ่นก่อนเพิ่นอยากฟังเวอร์ชั่นหนุ่มนะแว้งว่าสั่นลองสู้จักลองสู้ฟังจักเพลงนี่นะเพิ่นว่าจังสั่นอ้าวลองเพลงก็ลองได้อยู่ดอกพี่น้องครับแต่ว่าบ่รู้ว่าพี่น้องสิฟังได้บ่เอามวนๆให้จังหนึ่งผลงานเพลงก่อนที่จะลงหาดลงเวทีพี่น้องอย่าฝ่ามุนคืนไปใสนะครับช่วงต่อไปนะครับดีเจนะครับหนุ่มสังคมอารมณ์ดีนะครับเตรียมตนเตรียมตัวขึ้นหาดขึ้นเวทีต่อจากหนุ่มหน้าแว้งครับขอเป็นตัวแทนนะครับฝากให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการทั้งสองฝากฟังแม่น้ำโขงครับฝากให้ตัวแทนฟังไทยฟังสายฟังน้ำกันเด้อวันที่10พบพ่อกันแน่นอนพี่น้องครับ

ี่น้องเอ้ยเวลาเบิดเบิดเวลาแล้วช่วงต่อไปพบพ่อกับหนุ่มสังคมอารมณ์ดีขึ้นหานขึ้นเวทีหมอบความสุขความมวลซื่นต่อจากหนุ่มหน้าแว่งครับขอบคุณนายหาคงเดชปัญญาทองขอบคุณดีเจเบาเสียงลอยสาวสกลคนโก้ให้โอกาสหนุ่มหน้าแว่งได้มานั่งเว้านั่งจาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งสองฝากฟังแม่น้ำโขงฝากไว้นำสินค้าของดีเจเบาเสียงลอยพี่น้องครับวันที่10พบพ่อกันแน่นอนอยู่ที่เวียงจันทน์ครับ

0: ถืออกถือใจแฟนเพลงแฟนรายการครับถือใจกะลายบ่ถือใจกะลายอยู่เพิ่นขอเขามาอยากฟังหนุ่มนะแว่งร้องสู่ฟังจักเพลงเด้ว่าซั่นเฮาจัดให้ตามคําขอร้องเพลงแต่พ่อร้องได้อยู่แต่บ่รู้ว่าพี่น้องสิฟังได้บ่เท่านั้นล่ะเนาะพี่น้องเนาะเอาสําหรับมื้อนี้พี่น้องครับนะครับเพลงใดเปิดให้ได้ให้บ่ท่านบ่ให้เครียดให้คมให้กันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอาเป็นว่าจบจากหนุ่มนะแว่งพ่อๆครับหนุ่มสังคมอารมณ์ดีต่อนะครับสำหรับมื้อนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุขนครับผมพอกันอีกเทื่อนึงกับ2ทุ่มพลบัตรนี่นะครับผมสำหรับช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับ
1: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้ประสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: พระอริยสงฆ์เลิศล้ำทินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดน2ล้าน2เวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทน์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศพได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ยเ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เอาเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
2: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบ
5: อยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ชีอึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ถ้าลองใครเผลอไปอยู่ในกำมือกำใจของใครแล้วล่ะก็จะบีบก็ตายจะคลายก็ตายค่ะไม่มีรอดลูกไก่ในกำมือครับเพลงนี้คุณยิ้มอาร์สยามค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Coffee Time กับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณเช่นเดิมค่ะปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะกลับมาทำหน้าที่มอบเพลงเพราะๆให้ทุกท่านได้ฟังกันทั้งเพลงซึ้งๆแล้วก็เพลงสนุกๆอีกด้วยนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในระหว่างรายการติดตามว่าวันนี้ปุ๊กกี้จะนำเสนอเรื่องอะไรให้คุณได้ฟังกันนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ตกหลุมพรางของความเหงาตะเกียกตะกายโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้หลายๆคนยังขึ้นมาไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะเหงาฆ่าคนได้คุณลูกน้ำอาสยามค่ะเดี๋ยวค่อยฟังเพลงกันต่อสลัดความเหงาค่ะทุกคนมาจิบกาแฟวินเวย์กันดีกว่านะคะความเข้มกำลังดีรอคุณอยู่เติมความสดชื่นให้กับคุณจะได้ลืมเหงากันบ้างกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คัดคุณภาพมาเพื่อคุณนะคะจะได้เพลินๆกับทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติของกาแฟวินเวย์กันนะคะทุกคนรสชาติพร้อมประโยชน์ซะด้วยมีครีมเทียมน้ำมันรำข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมและกลิ่นหอมแล้วก็ความหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลนะคะสำหรับกาแฟวินเวย์ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทุกครั้งที่คุณดื่มอีกด้วยเพราะว่ามีผงแปะกล้วยผงดอกคัมฟอยและแอลแคนเนทีนในทุกซองเวลาคุณดื่มคุณจะได้กลิ่นหอมๆของส่วนประกอบต่างๆตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแถมประโยชน์อีกต่างหากจะปฏิเสธได้ยังไงใช่ไหมคะสำหรับกาแฟวินเวย์และถ้าพูดถึงเรื่องของราคาเข้าถึงได้สะดวกสบายในการซื้อบรรจุถุงละ52แน่นๆกันเลยนะคะซื้อเป็นของฝากก็ได้รับรองว่าถูกใจทั้งผู้ให้แล้วก็สุขใจทั้งผู้รับด้วยเลยนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ฝากความคิดถึงค่ะเพลงนี้คุณลูกปัดค่ะกำลังคิดถึงใครรักใครชอบใครอยากจะดูแลใครอย่าลืมสั่งกาแฟวินเวย์ไปให้นะคะถุงใหญ่ๆไปเลยอ่ะถุงละ52ราคาจับต้องได้เข้าถึงได้ง่ายค่ะทุกท่านมีความสุขทั้งผู้ให้สุขใจผู้รับด้วยนะคะสำหรับกาแฟวินเวย์ค่ะความเข้มก็กำลังดีดื่มได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกลิ่นหอมๆจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพคุณจะดื่มแบบเพลินๆกันเลยสำหรับกาแฟวินเวย์รู้ตัวอีกทีหมดแก้วแล้วเหรอเนี่ยค่ะได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนทีนดื่มกาแฟทั้งทีนอกจากความสดชื่นหลังการดื่มนอกจากรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแล้วก็ควรที่จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยคุณดื่มกาแฟกี่ช่วงกันคะบางท่านโอเคเฉพาะตอนเช้าก่อนออกนอกบ้านไปทำงานบางท่านมีตอนกลางวันคือตอนเที่ยงแล้วก็บางท่านก็มีเบรกตอนบ่ายอีกด้วยเผลอๆยังมีรอบดึกอีกต่างหากเพราะงานยังไม่จบไงคะก็ต้องการความสดชื่นกันอยู่เพราะฉะนั้นกาแฟวินเวย์ก็ยังมีบทบาทอยู่และดื่มทุกครั้งก็ควรได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะสนใจกาแฟวินเวย์แล้วใช่ไหมคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาค่ะโทรเลยนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวิน

0: จรปล้นใจอีกหนึ่งเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักจากคุณนันอนันต์นะคะให้ทุกท่านได้มีสีสันในช่วงเวลากาแฟของคุณกันสักนิดนึงทำงานไปจิบกาแฟไปฟังเพลงสนุกสนุกกันไปด้วยกับกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะมาแล้วค่ะกาแฟรสชาติเข้มกำลังดีพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนะคะส่วนประกอบสำคัญสำคัญอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วแต่เราก็ยังต้องย้ำกันค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเพิ่งจะไม่ได้ยินได้ฟังนี่แหละสำหรับกาแฟมาคอฟค่ะก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสำหรับการเลือกดื่มกาแฟมาคอฟนะคะที่คุณรอคอยที่คุณตามหากาแฟที่เรียกได้ว่าให้ทั้งรสชาติที่เข้มความสดชื่นแล้วก็ได้ประโยชน์ไปพร้อมกันค่ะและราคาที่เข้าถึงได้จับต้องได้ง่ายด้วยนะคะสำหรับกาแฟมาคอฟมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนและก็ยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนอีกด้วยเรียกได้ว่าส่วนประกอบสำคัญต่างๆตรงนี้แหละถ้าหลายๆท่านมีข้อมูลอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสบายใจได้เลยว่าคุณได้เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตัวคุณเองและก็ถ้าส่งต่อให้กับคนที่คุณรักก็ทำให้คุณเป็นผู้ให้ที่พิถีพิถันการให้มากๆเลยนะคะแม้แต่ความหวานที่เราใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลค่ะสำหรับกาแฟมาคอฟไม่มีน้ำตาลนะคะอร่อยกลมกล่อมกลิ่นหอมกาแฟมาคอฟทุกซองต้องลองนะคะบรรจุกล่องละ10ซองค่ะสนใจแล้วใช่ไหมคะสอบถามราคาและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาค่ะ
1: หอมกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ 089-422-2936

0: ทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะเวลากาแฟของคุณโดยกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณเรามีเพลงสนุกๆของคุณปาวลีพรพิมลมาฝากด้วยคิดถึงนี่คะค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะจิบกาแฟมาคอฟไปด้วยเลยนะคะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไว้โซ่นิไว้โซ่นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
6: ไว้โซ่นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: ตาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอมมี่ขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอมมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอ้บอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเจ็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ทีอึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

ันสิเว้าเรื่องความมากความหักนี่มันหักยิ่งเหนือวิสัยหาแล้วได้เทียมท่านเปรียบปานบ่มีใดนักได้ไหนนักไปหน้าเอาหยังซาบ่มีกึ่งมักไปหึงนักบ่แล้วเป็นแป้วทวงมาโนจนผอมโซคือเป็นไข่นักหัวใจคอเป็นห่วงนักห่วงแขนอ่อนตูนทนไว้ก็บ่ไหวดับตาไปฝันเห็นหน้ามื่นตามาคิดฮอดปีเกิดมาในศาสตร์นี่บ่เคยพ่อเป็นสร้างเห็นมากบ่มีวันเว้นเป็นแนวอื่นก็ยังหายเจ็บสิตายก็ยังเศร้าปวดหัวมั่วเก่ากินยาเอากับพ่อแก่คันเจ็บเป็นเย็นอุ่นอันนี้ฉันกับคุณกินยาหยังแล้วอายสิหายได้มันสวงใจคุณเพียงนางทั้งมากทั้งอยากได้อยากเฝ้าแน่บ่ทั้งอายทั้งเสียดายทั้งหึงหวงห่วงหลายสิเป็นบ้าดีใจคันเห็นหน้าเสียใจคันสู้ห่างอกคุณเพียงสิแตกมากคันเห็นสู้เหมือนมากสาวพ่ออยากจับเอาง้าวน้ำแท่งตา

แล้วอันนี้บุญเพียงนางคิดฮอดอายมีอยู่เป็นหลายยามยามนึงนั้นเข้าเหตุเหมันเบิดว่าสันตาออกพรรษามาแล้วเสียงแซวแซวสักกูหน้ากาเอียงเฮียงพอน้องวอนส้มเกสรดอกพ่ออุ้งกินพุงซิ่วพุงแลนใสๆเลี้ยวเป็นเนื้อลงไตเห็นควันไฟ

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่ยูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี่ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

ป้าห้องสวยคงสิรวยเนาะข้าวหนึ่งท่านใสแน่นบ่ขาดทางสิถึงถือ

ใจเพราะทูเล่าคิดหอดพี่ทุกมาถึงเดือนสี่เดือนห้าคอยฝนฝ่าเปลี่ยนระดูใจนางคิดหอดสู้ใจบ่อยู่เฮือนซานนางสงสารความรักนายซ้ายบ่มาเว้ายามกินข้าวแล้งง่ายคิดหอดพี่ปีเดือนนับมือก่อนพวกหมอนสิแล่นถึงเฮืองมาเลยเป็นหายกายพระนางน้องเหลืองลาฟ้า

นเป็นบุญคาดได้สมลังมโนไม้ซ้ายสิมาเป็นแฟนแม่นไผประสงค์น้องร้องให้มีสันใจไปสนี่เขียนสูงลงว่าบ้านเลขที่เขียนไว้ที่หมายปีกายหรือปีหน้าปีสิมาก็บ่ว่ามาขนมาหลายหมื่นบาทจ้าจานต่อไผมาเห็นใบสีสอยดูพังย้อยย่อมพังอุกอังคิดอยากได้เลยเบาบ่อายความหมายขอเป็นสู้สู้เอาบ่ให้แต่งบุญเพ่งนางมาแข้งบ่ให้เสียบาทเบี้ยของอายเครื่องสตางเก้าสี่ห้างสิบสี่ห้างให้ห้างให้หน้าสวนส่วนพี่ชายกับนางอย่าให้มีทางห่างคอยบุญหลังสางแสนฟองฟองก็ใส่ประเทศไทยบ่ห่างทั้งอายอย่าห่างนางพ่อเมื่อเดือนสิบเอ็ดสิบสองมาหอดแล้วหัวลมเซยก็มาใหม่เขาไม่ป่ามันมันหักมาหอดแล้วใส่สิเบาไว้จังใดเขาก็สุกใส่เหลื่อมในนากำลังกองฝ่าห้องทรงย่ามมึงเศร้าห่วงเขาใกล้กันใจกะสันสุกันกะสันทรงเจ้าตีอุกเห็นแต่ฝนเลียนเม็ดใส่กี่สอนเขานางกะนิ่งถึงเจ้ามันใส่งามรูปรอเขาออกนอแจนางไปสิพรต่างฝ่าห้องปางเสียงซุงเป็นตีอุกล้มก็มาเสยผัดในป่าตองดังตองยินแต่จ่าหน้าห้องรุนหา

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

ันบ่ให้กินเจ้าสิเมื่อน้ำบ่สิเมื่อน้ำนั่นอีน้องบ่พันเหมือนเจ้าเตียงเลี้ยงเจ้าสิเมื่อนอนเตียงนอนซ้อนใต้ตาเลี้ยงเคียงเมียหลังนั่นให้ไอ้ห่างร่างสู่นั่นเจ้าปล่อยมากันเนี่ยเจ้าป่าพันพี่ชายเป็นห่างของกลางให้ไอ้ทรงควบตุก

0: ใหญ่หาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหนแท้มันบ่แม่นงุ้มแหจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาหยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
1: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย เป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมากกว่าย้อนตานี
0: ่อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่ทีแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกระสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้นะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เจวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ้งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เอ
0: าซีซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะมากินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี้ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี้กับของตัวบัด
2: นี่นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: ตอนนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: ว้าย
2: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแซะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาม
1: ากินขี้หูกันเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229360892229306
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

ือมันพากันหันหัวเข้าในข้องพุทธบาทอย่าสิประมาทเรื่องสินหายาไรพุทธาองค์เก่าไว้ทำนายลูกตอนไป45โยกี่ยุคกลางสิบายุ่นคนบุญน้อยจนม่านมีมากความบุญอยากจังว่าเป็นเครื่องกันตันไหลบ่อใสไตลูกคนสิไก่คือเป็นขินเห็นสิไก่เป็นอยากเที่ยวกินคุณใดเปลวทะเลไฟฟ้าสิลงมาแต่อากาศลูกกระถาดในควงสิเพมาหุ่นลินเพิ่นว่าลูกสิปิ้นดินสิแตกทำลายคำทำนายของพระองค์บอกอานนท์ไว้ไผผู้ทำบุญสร้างบารมีเผยแผ่ผู้นั้นล่ะสิได้เห็นหน้าพระศรีสู่มื้อนี้ปีปุ่นคนกรุงมีแต่

0: ัดเขาทั้งพ่อองค์ได้ก้าวสาวอีนางได้เบาพ่อจ้าให้ต่อก่อนสีนวลนวลส่วนน้องไว้ก่อนเท่านั้นนะ
1: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
2: อ้าวนักเรียนนักเรียน
3: ครับ
2: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นอันครูจะให้คะแนน
3: คุณครูครับ
2: เออ
3: ผมเห็นครับ
2: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
3: คุณครูครับ
2: เออ
3: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อคได้ไหมครับ
2: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเต่ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
3: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
2: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่ก็ดีอ่ะ
1: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
2: เ
1: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
2: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคิมบ่ได
1: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
2: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
1: ้เออ
2: เกากี
1: ้ลูทีน
2: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
1: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
2: นี่คือกาแฟ
4: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
2: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
1: บอดเลย
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
6: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942829423236
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

อ่องของฝั่งเฮือกะจังบ่หลุมตุ่มปิ่งสู่บังบ่มีบ่อนสีจังธรรมศาสตร์แปรปวนผู้ใดล้วนก็คงตายหมอสิไว้วางเมียนเพิ่นจังเตือนเฮาไว้เป็นคำพญาย่อยเฒ่าแก่เล็กหนุ่มหน่อยให้เอาเข้าใส่ตัวอย่าไปเมาหมกมัวคิดทั่วมัวเมามีความหูท่วมหัวนั่นเอาตัวบ่รอดเปรียบคือตาบอดแจ้งแง้งเงากะบ่ซองของตัวมีอยู่แล้วบ่เอาใส่แม่นทางยังกะลูกอ้างมางปันตะฟังน้องดูนแนวมีทุนบ่หาคิดสั่งสิมีแนวใส่มันลดไกกันเยินคือกืนไกควรคือขนวนมากพาวไกมือท่านสามแนวบนห่างบ่สามคู่ผัวมัวเมามีควบหมู่ท่วมหัวนั่นเอาตัวบ่รอดเปรียบคือตาบอดแจ้งแง้งเงากะบ่ซองของตัวมีอยู่แล้วบ่เอาใส่แม่นทางยังกะลูกอ้างมางปันตะฟังน้องดูนแนวมีทุนบ่หาคิดสั่งสิมีแนวใส่มันลดไกกันเยินคือกืนไกควรคือขนวนมากพาวไกมือท่านสามแนวบนห่างบ่สามคู่ผัวมัวเมามีควบหมู่เต็มตัวเหยียบขี้งัวเต็มตีนแม่นจริงคำนี้มีนี่ท่านไขใบแต่ข้าวหลานซอนผู้สับปัญญูเพิ่นอ้างจ่าเบาเก่าไขมีบ่กินนั่นบ่ใส่อุปะไม่จะเว้าคือคนขี่ตะนี้มีทรัพย์สินมากคนบ่มีเตืองต่อทานนางตาเลือกม่านม่านเห็นพระบ่ย้ำแย่งแพงทรัพย์สินเงินทองทับถุงกันไว้ตายแล้วลงไปไม่เอเวจีถุงจุ่มแห้งซุบเล็กแกลนหุ่มดึงถึงขี้พูนเขียวกาซุบทองกอดเกี่ยวดึงจองข้อหอยค่อยสะจ้อคุ้มตาบ่เจ้าปูลูกขึ้นหมาบักแดงกัดทืนดึงพุงลากแกจาหน้าลูกได้แสตีซ้ำนำหัวพวกนี้ลงบาปว่าขี่ตะนีเลือกเกิดแนวคนอื่นผิดทางส่วนบุญบ่มีใดอีกซุ่มหนึ่งนั่นกินบ่ใส่นั่นเป็นหนี้เท่าตายกินหลายๆแล้วบ่ให้ติดเลยไปตลอดกินของไผแล้วจอดบ่มีทางสิให้จุกใส่ตั้งแต่ใดกินอิ่มแล้วจุดไปถึงหมื่นถึงแสนไปถามเอาละงอนแง้นโยกมือแบพร้อมเขาเว้ากันว่าจอมด่านทั้งนินท่าปล่อยด่าหอดมือ

0: ตีใส่ออกรถดึงทื่นแก่ไทยสีหน้าทุ่มตุ่มน้องแน่นาพอนั้นนา
1: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่ยูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

เด้อกูจันเจ้าคู่บาญาทานให้คอยสุขอยู่สางสบายบางผู้สูงขอให้บุญทรงอยู่ขึ้นสู่เมืองสวรรค์ไผคือกันเด้อนายอยู่สบายหายเอา

กันฟังถ้าหากมีงานหลังจึงสงสารถึงน้องนางสิมาสะร้องให้ตามใจคู่สุขอย่างนางขอลาทอนี่หรือทานสิด่วนเมื่อเหลือใจเดีบุญเพียงนางบ่อยากห่างท่านเป็นบ้านห่างบ้านเป็นนานมือจังสิเห็นท่านสิเที่ยวมาหลินเสื้อกินน้อย่านพุ่นซาเสื้อกินงัวกินกล้วยพุ่นซาไก่ท่านกินขาเป็นซาไก่ท่านเป็นไปทั้งกำเมือง

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

ก้มเอ้ยแก้มเป็นแวนแก้มอายเป็นแวนเบ้าน้ำข้นบ่แมนมันหุ่มพื้นย่อตูเป็นจิกูสามตายสายอภีนั่งเข้มไปหาเล่มของเศษไปเป็นเปรตน้ำหนีแล้วหนีไปวนกะลีมันหนูคักเอานีแพ้นอกทำเวนโลกน้องใน

ต้องร้องอายเอากินเบาน้ำทรายปากตีนเป็นไหลลีนลังเล่นเบาบ่เห็นบอลแน่นุแฟนตายหลายขอนเมียบ่มีนอนน้ำคุมแต่หัวแลนอย่างทำให้จางใจซ้ำสินทำบ่เตืองต่อขอโทษเด้อมอมอายบ่ไหมสื่อสื่อไผทำพาองค์เก่าไว้มันทรายสัวหรือดีทรายมันมีหลายทรายกะไหลปลอมทองยอมผู้ทรายปลอมแปลงหน้าเห็นมาหลายอย่างทรายจังหนึ่งน่ะแม่นทรายขี้เหล้าเมาไผไหลปูโสแต่ลิ้นบูกบังขี้คูในมะขามหัวซาการงานไปได้พอดีดีแต่ที่มันได้บ่เสียไปกอดเขาเงาปันไกลถือก่อนนอนแล้วบ่อิ่มตาทรายหนึ่งหากินเหล้ากินซากินฟินยามได้กินแล้วเฮาบ่มีเศร้าราศีเงินบ่มีเบิดกี้ยังเสียงไห้มันก็คอยปันบ่ห้อยแซ่น้ําบ่มีหน้าทาเอ้ยก็เห็นมาหลายแล้วลุงเอาจะเฝ้าจุ่มบ่แม่นคนบ้านนี่คุ้นค่าไฟคมพวกพี่น้องอย่าได้ตื่นตกใจมันแม่นไส้ไก่ไก่ไฟเมืองขมิ้นพุ่นบุญบ่เหลือจากบ้านการงานบ่เตื้องต่อส่วนบ่พออื่นใส่หูนั่นบ่เงียงฟังไส้จังสันจักสิว่าไส้หยังมันแม่นไส้เกเรเฮฮู้หาลิ่นไส้หนึ่งเสียงทางสางทางหน้าปลูกบ้านปลูกมะเขือพี่ความแสวงไว้ใส่พุ่นปลูกต่อต้นมะแตงทั่วหัวหอมซ้อมเวลามันตื่นหน่วยมาขายซื้อเหลียวเบิ่งมือถือแบ่งผู้สาวยังถูกเศร้าคำคำเอ้ยคำผู้ได้ปิ่นจังสันพันแบ่งสิแตงเอายามปลูกเขาสำหรับเราลงหน้าหาจกเสียมคอยเตรียมเอากะฝนตกมาเลยหู

0: ข้าสวนก็ให้เจ้าใส่ปลูกจักหาลอยไหลตีแต่เจ้าขี้ขานใบแบ่งบรรหาขายใส่ได้ทำจังสันบ่ได้อยู่ปิ่นสุขสาวสีมานอนลำย่านหำปิ่นเฮือนย่านแต่ขางเฮือนเจ้าหักลงเก่าเถื่อผู้สาวเพื่อจองขังเวลาใหญ่ยางดื่นบ่อืดเงินอืดแบ่งแสวงเอาทั้งสอบประกอบอาชีพได้ใบแบ่งอังถุงสมกับคนใส่แทบบ่มีแปรปิ่นไปยิงได้ได้ปิ่นหัวย่านแต่หัวยุ่มยุ่มลืมบ้านเก่าหลังสีหน้านวลมวลใบซะก่อนเท่านั้นนา
1: ใหญ่ใหญ
2: ่ย่า
1: หาอย่างอย่างเนี่ยมางุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
2: มันไม่เห็นสว่าง
1: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักใหญ่ค่อยเห็นแคบว่างั้นน่ะ
2: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
1: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
2: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
1: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอ้แพ้แสงเป็นตึมมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
2: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
1: เป็นสุแนว
2: ว้าย
3: oh, no.
2: เป็นสุแนว
1: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
2: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
1: ครับ
2: ไปได้เบี้ยคนพิการมากกว่าย้อนตาเนี่ย
1: อันยายเนี่ย
2: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
2: โอ
1: ้โอ้ยายจอย
2: ฮะ
1: นี่สิไปถามหมอถามอ่ะ
2: เออ
1: โอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ดู
2: มันหาอยู่ไส
1: หมอกับละซิเส้นไหน
2: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
2: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
1: ครับ
2: ยามหมอลำเลิกดีอยู
1: ่ครับ
2: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่สุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
2: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมายามมื้อเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
1: ่
2: หาเงิน10เหรียญผู้ใดโตค่าเงิน
1: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจ่อยครับ
2: เออ
1: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
2: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
2: โอ้ยเสยเตยเว้ย
1: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
2: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
1: แม่น
2: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของโดบัด
4: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
2: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
2: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
1: วาย
4: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
2: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
4: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
2: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
2: เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
6: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะ

เฒ่ากินแล้วเฮฮาเราเอ้ยเรากันใบซ่านั่นสุรากากวงหัวหญ้าคางหางยาวเราเขียวเราขาวสัตว์โทโอซาเรานอกขมหวานวิสกี้ล่อท่อเงินพ่อซื้อลงเราแม่คงบางกอกเรานอกรถแข็งราคาแพงกินดีตีคางและเจียวหันฟันกลางและจ่อกว้างลิ้นลงเราตกวงดีดีลาบใส่บีมาสากู้ข้าหน้าเหลืองเหลืองใส่มาเฟื่องมาพันกินแล้วนอนน้ำ

เข้าไปหลอกล่ออาซาจัดตูให้ข้าองค์ลาซาพอกิ่งเข้านั้นก็พอฟังความรอของมันลอยส่องให้ข้าพอเจ้าของจึงเสวยราชขึ้นเป็นเจ้านางแทนเทวาทัดตั้งแก้งหวังให้

ดซ้ายเกิดมาเข้านั้นพ่อแต่มองเห็นหน้าบุตรตากินฮอดพ่อก็เลยล่อบ่ได้เลยเฝ้าแล่นไปเข้าฮอดใกล้ในระหว่างกุ้งเล็กพ่อเลยมรณะตายบ่ของขึ้นใดเลยเสียใจจนลมเป็นลมลมเท้าอัศจรรย์งืดงอฟองขาพ่อตายมีแต่เรื่องโหดท้ายบ่เขียนใส่

ิดหน่อยเลือดพ่อพ่อหยาดหน่อยเพียงซ้ำกำดำแผ่นดินยาดูดซ้ำเอาทานเทวทัตลุงไปอาเวจีปองแปลไฟหอนนี่ละตอนล่วงรอสพฝากหมอพระอินสอแรงไว้ไพ่พ่อให้อ่านเอามันเป็นเรื่องแต่เขาเท่าแก่ควรคิดสุภาษิตทั้งทำให้ห้ำหอนตอนนี้เป็นคาตีสอนไว้ทอละพี่สุนพ่อขอบวกสาวพี่น้องอย่าปิ่นแต่ดังคุ้ยขอให้ประกอบด้วยน้ำผู้มีคุณกตัญญูทำแทนตอบ

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงๆลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อคได้แม่ครับ
1: มันห้าหัวคนว้ายห้าหัวคนบ่แม่นพร้อมครูมองนี่บ่แม่นพร้อมจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างจังเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942829423236
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกสะเด้อเจ้า
5: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเมืองคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
12: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอมี่ขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทต้นนั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอล
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบอแมนแคลเซียมนี่เลยฮอมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮอมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีค่ะชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเดิมวันนี้สาวล่าพาขวัญก็เลยมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่จะมาแนะนำให้พ่อแม่ได้รู้จักก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ในน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีจะมีสารหนึ่งที่เรียกว่าแซนโทนค่ะแซนโทนจะได้จากการสกัดออกมาจากเปลือกมังคุดนะคะพ่อแม่มีหน้าที่เข้าไปช่วยอาการปวดลดอาการปวดลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือร่างกายตรงไหนที่จะต้องเข้าไปซ่อมแซมตัวสารแซนโทนนี้ก็จะเข้าไปทำให้ไปปรับสมดุลร่างกายเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติลองทานดูค่ะท่านผู้ฟังทานง่ายเพียงวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรทานแล้วอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยและที่สำคัญเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่ได้ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันบูดลองดูค่ะน้ำมังคุดตราแซนบุรี
1: ข่าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมือนี่ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทแถมฟรีอีก3ขวดน้อยน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อโทรเลย0928127589 0928127589
2: ทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องกรรมนะครับเรื่องคนบ้าคุยเรื่องคนบ้ามั่งก็ได้คุยเรื่องคนดีมาเยอะละคนที่เกิดมาเป็นบ้าเมื่อตอนที่คุณไพโรจน์บวชที่วัดป่าสายธรรมยุทธซึ่งเน้นหนักไปในทางทำความเพียรวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่เจ้าวาดเคยเทศนาสั่งสอนว่าไอ้การฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปหนักกรรมหนักผลกรรมที่ได้รับก็ตกนรก500 ชาติจากนั้นก็เกิดเป็นพูดผีปีศาจอีก500 ชาติครบแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกพอครบแล้วก็มาเป็นคนก็พิการหรือบ้าใบ้วิกลจริตจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โอ้น่ากลัวตอนนั้นคุณไพโรจน์ก็นึกใช่บางคนเคยเป็นคนปกติมาแล้วกลายเป็นคนบ้าไปทีหลังหลายคนก็เกิดจากการกระทำของตัวเขาเองหรือว่าอดีตชาติหรือว่าในชาติเนี้ยอย่างบางคนคาดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปพอผิดหวังก็บ้าไปเลยก็มีบางคนใช้ความรู้ความสามารถพิเศษของตัวเองกลั่นแกล้งบีบบังคับข่มเหงจิตใจคนอื่นๆเป็นประจำโดยที่คนเหล่านั้นต้องยอมจำนนอย่างไม่มีทางเลือกอะไรจนบางครั้งบางคนต้องกลายเป็นคนบ้าไปมันก็เป็นการก่อกรรมอีกแบบนึงแล้วพอนานวันเข้าผลกรรมก็ย้อนกลับมาสนองตัวเองตัวเองก็กลายเป็นคนบ้าไปคนที่คุณไพโรจน์เล่าให้ฟังในชื่ออาจารย์ไทยอาจารย์ไทยเนี่ยเป็นคนบ้าคนแรกเลยที่ คุณไพโรธเคยเห็นและรู้จักเพราะว่าเขาเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอาจารย์ทายเนี่ยจัดเป็นประเภทบ้าไม่ค่อยดูร้ายเรื่อยๆเฉยๆใส่เสื้อผ้าเก่าๆสกปรกขาดโน่นขาดนี่เต็มไปหมดวันๆก็เที่ยวเดินเก็บเศษก้อนหินเศษก้อนกรวดเศษอะไรต่ออะไรใส่ย่ามพูดพึมพำพึมพำเหมือนบ่นอยู่คนเดียวไม่สนใจใครตอนที่แกเป็นบ้าช่วงนั้นคุณไพโรธอายุประมาณสัก10 ขวบเห็นจะได้ก็เหมือนกับเด็กบ้านนอกทั่วไปว่างเป็นรวมหัวกับเพื่อน 4-5 คนไปยิงนกตกปลาตามห้วยหนองคลองบึงหรือไม่ก็หาอะไรเล่นพิเรนพิเรนกันวันนั้นคุณไพโรธกับเพื่อน 4-5 คนไปยิงนกหาปลาที่ลำห้วยปลายนาพอเดินผ่านศาลารอรถ2 แถวที่ท้ายหมู่บ้านเห็นอาจารย์ทายเนี่ยนอนอยู่แกนอนตะแคงหันก้นมาให้และกางเกงก็ขาดเป็นวงตรงก้นพอดีทุกคนก็หยุดมองหน้ากันไปมาในใจก็นึกจะแกล้งอาจารย์ทายแบบไหนดีไอ้เจ้าดำเสนอเอาหนังสติ๊กยิงก้นขาดแกดีไหมเฮ้ยไม่ได้หนังสติ๊กเล่นแรงไปมันเจ็บมึงยิงแม่นขนาดไหนเกิดพลาดไปโดนอะไรเขาอาจารย์เขาอาจารย์ทายนะหายบ้าเลยลุกมาเตะเพราะเราตายแน่เอาไม่เอาหนังสติ๊กแล้วจะเอาอะไรปรึกษากันได้ครู่หนึ่งก็ตกลงกันได้เอาไม้แส้แย่ก้นดีแกดีกว่าพอหาไม้ยาววาขอกว่าก็ค่อยๆพากันย่องเข้าไปแย่ก้นพอแกสะดุ้งตื่นลุกพรวดขึ้นนั่งเด็กก็วิ่งหนีออกมาพอได้ระยะก็นั่งหัวเราะกันตัวงิกตัวงออาจารย์ทายนั่งบ่นพึมพำพึมพำไม่กี่คำก็เอนตัวลงนอนต่อแต่แทนที่เด็กๆจะหยุดแกล้งกลับหาเรื่องแกล้งใหม่คราวนี้ตกลงกันใหม่ใครจับอะไรได้ก็ดึงออกเลยมาเลยดึงออกพร้อมๆกันพอวางแผนกันรู้เรื่องเราก็ค่อยย่องเข้าไปแล้วก็ดึงห่อผ้าที่แกห่อใช้แทนหมอนน่ะบางคนก็ดึงกองเศษผ้าที่วางอยู่ข้างๆอีกคนก็คว้าย่ามเก่าที่อยู่ข้างๆคว้าติดมือพอได้ก็วิ่งออกมาข้างนอกวางทิ้งไว้พอแกลุกมานั่งบ่นโวยวายไล่ตามเก็บข้าวของเด็กๆก็พากันหัวเราะชอบใจกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งผ่านมาแล้วก็ไล่ตะเพิดเฮ้ยไปเอ๊เด็กดื้อพวกนี้นี่ทำไมเนี่ยพวกไปแกล้งคนบ้านะระวังเถอะระเวนกรรมอย่าตามสนองมึงนะไปพอมีผู้ใหญ่มาไล่พวกเด็กก็วิ่งหนีไปนั่งหัวเราะที่อื่นความจริงไม่ใช่ครั้งแรกอะที่ไปแกล้งแกเคยแกล้งมาตั้งหลายครั้งแล้วบางครั้งก็ค่อยย่องตามหลังแกเวลาแกเดินเก็บเศษหินหรือเศษไม้ใส่ย่ามแกก็จะพูดของแกเบาเศษหินใส่ย่ามแกก็จะพูดโอ้โหนี่มันทองคำทั้งนั้นเลยเอามาทิ้งไว้ได้พอเก็บเศษไม้หรือว่าสิ่งของอะไรนี่แกก็พูดว่าเป็นพลอยบ้างเป็นเพชรบ้างบางทีก็ว่าเป็นพระเครื่องบางทีก็ว่าเป็นน้ำมันพรายหรือว่าเครื่องรางของขลังน่ะตามประสาของแกล่ะวันวันแกก็จะเดินเก็บสิ่งของต่างๆจากหมู่บ้านไปบนภูเขา2 ลูกติดกันก็ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสัก4 กิโลเมตรบางครั้งก็นอนตามถ้ำหรือว่าตามเพิงหินที่ภูเขาบางครั้งก็จะกลับมานอนที่ศาลาท้ายหมู่บ้านย่ามแกจะมีแต่เศษหินเศษของเต็มย่ามทุกวันบางวันสะพายจนตัวเอียงแล้วถ้าเจอกับพวกเด็กๆโดยบังเอิญและปลอดหูปลอดตาผู้คนเด็กๆมันก็จะแกล้งแกทันทีรุมถึงโน่นดึงนี่บางครั้งก็แกล้งทำท่าจะแย่งสมบัติจากย่ามแกพอแกโมโหจะไล่ตีก็วิ่งหนีออกมาแล้วพากันหัวเราะอย่างชอบใจตอนนั้นน่ะยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจหรือว่าสนใจเรื่องเวรเรื่องกรรมแต่ว่าสนใจจะหาเรื่องอะไรที่มันพิเรนแล้วก็สนุกเล่นมากกว่าแต่ว่าถึงตอนนี้พอผ่านวันเวลาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมก็ทำให้นึกเกรงกลัวต่อบาปถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้เจตนาทำหรือทำแบบรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามอย่างเช่นในกรณีชอบแกล้งคนบ้าถึงแม้ว่าคุณไพโรจน์กับเพื่อนยังไม่มีใครเป็นคนบ้าก็ตามแกก็พยายามจะหาเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ขออโหสิกรรมจากเขากลัวกรรมตามทันกลัวจะเป็นคนบ้าทีนี้ปูมหลังของอาจารย์ทายอาจารย์ทายตั้งแต่เด็กเป็นคนหัวดีเรียนเก่งมีความจำดีมากบวชเนนเรียนไม่กี่ปีก็ท่องพระสูตรและบทสวดมนต์ต่างๆได้เกือบทุกบทสอบได้นักธรรมเอกตั้งแต่เป็นสามเณรชอบนั่งวิปัสสนาชอบวิชาอาคมและเครื่องรางของขลังต่างๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเนนทายหนีไปกับอาจารย์ที่เป็นพ่อค้าเครื่องรางของขลังชาวลาวที่มาขอพักค้างที่วัดข่าวว่าแกไปเรียนวิชาอาคมต่อที่เวียงจันทร์ หายไป2ปีก็กลับมาอยู่ที่วัดกลับมางี้ลายอักขระลายพร้อยไปทั้งตัวดึกๆเดินๆใครผ่านไปแถวหน้าวัดวันดีคืนดีจะเห็นอาจารย์ทายลองของหรือว่าเล่นของเช่นปีนขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นลงว่องไวเหมือนลิงบางครั้งก็เสกควายธนูยืนเฝ้าหน้ากุฏิบางครั้งก็ปลุกผีพรายออกมาเดินเต็มวัดจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านวัดตอนกลางคืนวิชาคงกระพันก็จะเป็นสักลายลงอักขระถ้าเป็นวิชาเมตตามหานิยมก็จะเป็นน้ำมันพรายมาใหม่ๆไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วก็เป็นที่เชื่อถือเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะยังเป็นเด็กเป็นเนนอยู่จะมีก็แต่พวกวัยรุ่นและพวกบ้าหวยพอวัยรุ่นนำไปใช้ได้ผลพวกบ้าหวยถูกหวยบ่อยก็บอกต่อกันจนกระทั่งแกมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็วต่อมาอีกปีเนนทายก็บวชเป็นพระเพราะอายุครบบวชแล้วเรื่องน้ำมันพรายขี้ผึ้งมหาเสน่ห์และใบหวยก็ทำให้ผู้คนมาหาแกเยอะในแต่ละวันจนทำให้แกมีเงินมีรายได้มากขึ้นตามไปด้วยพ่อใหญ่บุญเติบซึ่งเคยบวชพระรุ่นก่อนอาจารย์ทายสัก 5-6 ปีก็เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดเดียวกันกับอาจารย์ทายนะเป็นคนเล่าว่าวันมีคนมาเช่าขี้ผึ้งลงอักขระอยู่ยงคงกระพันมากมายจนอาจารย์ทายแทบไม่มีเวลาพักผ่อนใกล้วันหวยออกก็มีคอหวยมาถามตลอดทั้งวันจนอาจารย์ทายเมื่อที่จะตอบก็เขียนใส่กระดานไว้ใครมาขอก็ให้จดเอาขณะนั้นพอหวยออกก็ยังถูกของแกวันถัดมาซองขาวก็ไหลมาสิว่ากันว่าตอนนั้นอาจารย์ทายมีเงินเก็บมากกว่าเจ้าอาวาสซะอีก
3: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักพัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าค่ะขวัญนะคะอยู่ที่วัด
3: วัดสุคันธวาสบ้านนนหอม
2: บ้านนนหอมนะคะ
3: ตำบลร่มกออำเภอบันทึงจังหวัดอุดร
2: ค่ะสาวล่าอยู่กับหลวงปู
3: ่สมัยยะโสธโร
2: ค่ะหลวงปู่คะก่อนที่จะมาทานน้ำมงคลหลวงปู่มีอาการเป็นยังไง
3: เป็นพิษดวงทวาร
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไขมัน
2: ค่ะ
3: เป็นมัน
2: ค่ะพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลวงปู
3: ่ท่านขวดแรกนี่ยุบยุบลงคันเอ๊ขวดแรกโอ้มันได้ถือจะคลองแล้วว่ะยาเนี่ยว่าท่าน
2: จ้ะ
3: แม่นแล้วว่าก็เลยต่อไปอีกยุบลงได้ใครยังไงนี่ที่ไปโดนตะวันนี่ว่าสิผ่าตัดเนาะ
2: โอ้จะถึงผ่าตัดแล้วเหรอคะ
3: ไม่ว่าสิผ่าตัดว่าจะบอกร้านขับรถไปผ่าไปผ่าตัดก
2: ็
3: เลยได้ยินนี่ว่าผู้ใดอยู่ไซวันนี่ผู้ไซวันนี่ว
2: ่
3: ากินแล้วยุบลงไข่แน่เดี๋ยวโทรมาอีกกันเลยว่าโทรเนี่ยว่ะไปเนี่ยบ้านนี่อัพรถบอกร้านไปซื้อข้าไปซื้ออยู่ว่าทงฝน
2: บ
3: ่มีบ้านที่นี
2: ่โอ้จ้ะ
3: สี่วันหันบ่มีกลับขึ้นมายังว่าโทรหาจริงว่าท่านละ
2: จ้ะ
3: เพราะว่าอยู่บ้านดูกันบ่เห็นเราทำบันทึกผมไปว่าวันทงฝนมันใกล้กว่ากันนะ
2: ค่ะ
3: แล้วกินกวนแรกนี่ต้องเลยเด้ยุบขั้นบาดนี่โอ้ยกว่า2ขั้นหมดตัว
2: โอ้ขั้นทั้งตัวเลย
3: ขั้นแมนขั้นเป็นขั้นเลยขั้นฮอดทวานเนาะ
2: ค่ะ
3: ขั้นหม่องหม่อมไทยเนี่ยขั้นนิดๆเก่า
2: ค่ะ
3: มันยุบลงยุบลงดีตัวนี่วะเอาอีกก็น่าโทรมาอีกหมดพอดีตัวเดียวกันมันได้ถือร่องจะฟังแล้วนี่วะ
2: ตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงคะ
3: เดี๋ยวนี้บ่ปวดได้แต่กี่ปวดเดี๋ยวนี้ยุดปวด
2: ม
3: ันปวดยุบลงอีกเดี๋ยวนี้มันเหลือนิดนึงเดี๋ยวนี้ยังว่าท่านมันเศร้ากันหน้ามันเป็นยังไงกันเด
2: ้ค่ะหลวงปู่
3: แต่หน้าป่ะ
2: ค่ะ
3: แต่เลยคันมันเศร้ากันว่าแช่งร้องสั่งมาให้ย่ายอีกว่าย่ายมันแช่เบาเสียงเฝ้าเฝ้าเสียงบดี
2: โอ้ค่ะ
3: ป่ะ
2: ค่ะ
3: ก็สั่งให้ย่ายอีก
2: ค่ะ
3: ก็ย่ายอายุแก่ได้90
2: โอ้
3: 92แม่ดิแม่นี่อยู
2: ่ค่ะหลวงปู่
3: อย่าได้เอ้ยเสียงแม่
2: แสดงว่าหลวงปู่ฉันน้ำครูแซงบุรีแล้วมันถูกกับร่างกายของหลวงปู่เนาะ
3: แมน
2: หลวงปู่มีอาการเป็นไข้หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ไหมคะ
3: บ่บ่เป็นไข
2: ้แค่คันอย่างเดียวเนาะ
3: คันเป็นไข้เพราะยากันไข้กินกวดน้อยๆหันที่แถมมัน
2: อ๋อค่ะ
3: อาจจะเป็นวัดเป็นไข้เป็นไอ้กินกวดนั่นรถเศร้าบ่มีบ่มีขึ้น
2: ค่ะ
3: แสดงว่าบ่ยากจะเป็นไข้ยังไม่บ่กล้าบ่กินได้หันกวดน้อยเอาไว้ในตัวเย็นด้วยหัน
2: โอ้ค่ะหลวงป
3: ู่เวลาที่เป็นไข้เป็นวัดสิฉันเลยเศร้ามันออกห้อนตัววาบวาบวาบวาบเดี๋ยวก็เศร้า
2: อืมค่ะหลวงปู
3: ่ก็ดีก็จะมาห่อย
2: ค่ะ
3: ถ้าท่านกล้าสั่งมา
2: โอ้ค่ะค่ะวันนี้หลวงปู่ก็เป็นตัวแทนของบริษัทน้ำมะขูดเห็นหลวงปู่ทานแล้วทีมงานก็เลยส่งเรื่องมาว่าหลวงปู่ทานแล้วเห็นผลก็เลยเอาน้ำมะขูดมาให้หลวงปู่ด้วยค่ะ
3: แต่ว่าเห็นผลแล้วก็จุดนั้นก็ได้ดื่มเห็นผลได้กันไม่เห็นผลเลยเศร้าเลย
2: อืมค่ะหลวงปู
3: ่ไอ้ที่อาตมาเคยเห็นฉันก็ว่าเป็นยังหันก็ได
2: ้ค่ะแต่ว่ามาเห็นผลตัวสีส้มเนาะ
3: ตัวนี้แหละนี
2: ่ตัวนี้
3: ได
2: ้นี่ค่ะหลวงปู่ค่ะ
3: เอาตัวแนวได้ผู้ผ่านสันแม่ผู้ใดก็อันนี้สันเลย
2: ค่ะ
3: แต่ว่าบ่คือตัวนี้นี่ตัดก็ไม่ควรแยกต้องเลยนะ
2: ค่ะ
3: มันหยุดทันทีเลย
2: ถ
3: ึงหยุด
2: ก็หลวงปู่ก็ทานต่อเนื่องนะคะมัน
3: แจกไว้ยังไงก็ทานต่อเนื่องเป็นการที่ท่านต่อไปเรื่อย
2: เอ้ยค่ะค่ะหลวงปู่วันนี้ขอบคุณหลวงปู่นะคะ
3: เจริญพรเจริญเด้อ
2: สาธุ
3: ด้วย
2: สาธุค่ะหลวงปู่สาธุค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงเก่า ที่ร้านค้าพ่อสักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: พ่อใหญ่บุญเติบเคยถามว่าหาเงินมาได้มากมายจะเอาไปทำอะไรอาจารย์ไทยก็บอกว่าจะเอาไว้ทำทุนไปหาเหล็กไหลที่เมืองลาวเพราะถ้าได้เหล็กไหลมาเงินหมื่นเงินแสนไม่ต้องพูดแต่เงินล้านเงินเถอะอาจารย์ทายมีเงินและชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็วจนเรื่องไปถึงหูเจ้าคณะอำเภอท่านก็มาว่ากล่าวตักเตือนว่าการหาเงินแบบที่ผ่านมานั้นไม่เหมาะกับการเป็นพระภิกษุโดยเฉพาะการไปลนเอาน้ำมันพรายจากผีไตหงตามป่าช้าวัดต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นชาวบ้านเขามาฟ้องบ่อยมากให้เลิกทำเสียถ้าเลิกไม่ได้ก็จะให้สึกหรือไม่ก็ให้ย้ายไปที่อื่นอำเภออื่นอาจารย์ทายไม่เลิกทำยอมสึกจากพระมาบวชเป็นผ้าขาวนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ขึ้นไปอยู่ที่ถ้ำบนหลังภูเขาห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรพวกบ้าหวยบ้าเครื่องรางของขลังก็ตามขึ้นมาอีกเพราะว่าคาถาอาคมยังเข้มขลังอยู่เหมือนเดิมขึ้นอยู่บนเขามาถึงปีก็มีเงินสร้างศาลาที่หน้าถ้ำซึ่งเงินเกือบทั้งหมดก็คือเงินพวกถูกหวยนั่นแหละเอามาถวายชาวบ้านทั้งบ้านใกล้บ้านไกลถูกหวยกันทุกงวดจนเจ้ามือในเมืองส่งนักเลงหรือว่ามือปืนอะไรทำนองนั้นมา3คนจะฆ่าอาจารย์ทายแต่ยังไม่ถึงตัวแกด้วย3กลับถูกตัวต่อตัวแตนเป็นร้อยเป็นพันไล่ต่อยเอาต้องวิ่งลงเขาล้มลุกคลุกคลานเกือบตายกันทุกคนลุงทองดีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าทางขึ้นเขาไปหาอาจารย์ทายมีคนเดินขึ้นลงทุกวันไม่เคยมีใครเคยเห็นรังต่อรังแตนอยู่ข้างทางเลยแต่พอพวกนี้ขึ้นไปกลับถูกต่อไล่ต่อยเอาแล้วก็ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือตัวต่อตัวแตนไม่สนใจคนที่ยืนหลบอยู่ข้างทางหรือว่ายืนมองอยู่เลยแต่กลับไล่ต่อย3คนนั้นอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนกับแค้นข้ามชาติมาเลยชาวบ้านเชื่อว่าอาจารย์ทายรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนว่าถูกปองร้ายแล้วก็จะมีคนมาทำร้ายเหมือนกับเป็นคนมีหูทิพตาทิพก็เลยเสกต่อแตนไล่ต่อยสั่งสอนพวกนั้นก่อนที่จะมาถึงตัวแกมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องน้ำมันพรายว่ากันว่าเข้มขลังนักใครได้ไปใส่หญิงคนไหนรับรองไม่พลาดได้เป็นคู่ครองแน่จะอยู่กันไม่ยืดยาวถ้าฝ่ายหญิงไม่ตายภายใน3ปีก็จะเป็นคนบ้าเสียสติไปมีผู้หญิงที่หมู่บ้านใกล้เคียงเป็นบ้าไปหลายคนทุกคนเชื่อว่าเป็นเพราะน้ำมันพรายของอาจารย์ทายแต่ก็ไม่มีใครกล้าโวยวายเอาเรื่องเพราะกลัวอาจารย์ทายใช้คุณไสแกล้งเอา มีเรื่องเกิดอยู่เรื่องหนึ่งหลวงตาจ้อนเป็นคนเอาน้ำมันพรายจากอาจารย์ไทยเนี่ยไปใส่ผู้หญิงเป็นคนสารภาพเองหลวงตาจ้อนเล่าว่าตอนนั้นน่ะยังเป็นหนุ่มน้อยจ้อนอยู่ที่หมู่บ้านเขามีสาวงามที่สุดในหมู่บ้านชื่อแววดาวเป็นที่หมายปองของหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยรุมจีบทั้งหมู่บ้านหนุ่มจ้อนก็ไปจีบกับเขาด้วยแต่สาวดาวนี่ค่อนข้างจะหยิ่งยโสด้วยว่าเป็นสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านแถมเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านนี่ต่างหากพอเจอหน้าหนุ่มจ้อนที่ความหล่อมีน้อยความจนก็เยอะยังจะเสนอหน้ามาจีบก็ถูกหัวเราะใส่หน้าปรามาสชาตินี้ก็ไม่ได้เห็นขาอ่อนแล้วลองตายไปแล้วเกิดใหม่ชาติหน้าเนี่ยอาจจะได้ลุ้นหลวงตาจ้อนบอกว่าถูกตอกหน้าตอนนั้นทั้งเจ็บทั้งแค้นทั้งอายแต่ก็ฝืนยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่แน่รักชาตินี้หน้าตาไม่ดีแต่มีอาจารย์ดีคงไม่ต้องเสียเวลาตายไปเกิดใหม่หรอกมั้งสาวดาวก็เยาะอาจารย์ไทยอะเหรอไอ้เรื่องแบบนี้ชาวบ้านเชื่อจะไม่เคยเชื่อหรอกไปหามาเลยไปพาอาจารย์มาด้วยก็ได้เก่งจริงเอาให้ฉันถกผ้าถุงวิ่งตามไปเลยสิหนุ่มจ้อนกลับบ้านพร้อมทั้งความอายความแค้นพอไปขอน้ำมันพรายจากอาจารย์ไทยเหมือนกับอาจารย์ไทยรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วทั้งที่ไม่เคยมาพูดอะไรให้ฟังเลยอาจารย์ไทยก็ให้น้ำมันพรายแล้วก็ยังพูดตบท้ายว่ามันปากดีนักต้องเอาซะให้เข็ดหนุ่มจ้อนได้น้ำมันพรายแล้วก็หาโอกาสไปใส่สาวดาวจนได้แค่ไม่ทันข้ามคืนสาวดาวก็วิ่งแจ้นมาหาถึงเรือนจนได้และหนุ่มจ้อนก็ไม่ปล่อยให้โอกาสทองผ่านไปสิพอรุ่งเช้าชาวบ้านก็รู้กันทั่วว่าสาวดาวนี่มาหาถึงบ้านแล้วก็ยังอยู่ในบ้านพ่อแม่เจ้าสาวพูดไม่ออกเลยจำต้องผูกข้อไม้ข้อมือให้เป็นผัวเมียกันในวันนั้นแหละอยู่กันยังไม่ทันถึงปีอยู่ๆสาวดาวก็ออกอาการปั้มปั้มเป๋อเหมือนคนสติไม่ดีมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายชาวบ้านก็เดาไปในทางเดียวกันว่าเกิดจากอะไรแต่ก็มีใครกล้าพูดเพราะว่าไม่มีหลักฐานหนุ่มจ้อนรู้อยู่เต็มอกแต่ก็ไม่ปริปากพูดเพราะกลัวถูกประณามแล้วก็เอาผิดอีกทั้งอาจารย์ก็กำชับหนักหนาว่าไม่พูดไม่รับใครก็ไม่รู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขเลยพอเวลาถึงปีกว่าสาวดาวก็พูดคุยกันไม่รู้เรื่องเสียสติเป็นบ้าไปแล้วต้องเลิกรากันพ่อแม่มารับกลับไปดูแลที่บ้านหนุ่มจ้อนก็อยู่คนเดียวก็ยังไม่คิดจะหาเมียใหม่ตอนนั้นถัดมาอีกไม่ถึงปีอาจารย์ไทยนี่ให้หวยไม่แม่นอีกแล้วเครื่องรางของขลังก็ไม่ขลังเหมือนแต่ก่อนเหมือนกับมีใครมาดูดมนตราออกจากตัวของแกไปหมดพอคาถาเสื่อมชาวบ้านก็เริ่มเสื่อมศรัทธาเริ่มทยอยหนีห่างหายในที่สุดก็ไม่มีใครมาหาอีกเลยอาจารย์ไทยก็เริ่มจะเครียดเพราะไม่มีคนมาห้อมล้อมเหมือนแต่ก่อนรายได้ก็ไม่ค่อยจะมีก็เริ่มมีอาการแปลกๆสวดมนต์ใหญ่พอคิดว่ามนต์คาถาหายไปสวดมั่วไปหมดผิดถูกเดี๋ยวสวดเดี๋ยวหยุดบ่นพึมพำอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็บ่นว่าเครื่องรางของขลังต่างๆวิ่งหนีไปบางครั้งก็บ่นว่ากระเด็นออกไปกระเด็นอยู่ตามทางต้องไปตามเก็บแล้วก็นับวันแกก็จะเดินตามเก็บออกห่างถ้ำไปเรื่อยๆจนในที่สุดแกก็เป็นบ้าไปโดยไม่รู้ตัวผู้รู้ทางมนต์คาถาคมบอกว่าลักษณะอาจารย์ทายเนี่ยเป็นเหมือนคนทำแตกในหมายถึงว่าคาถาหรือว่าของขลังมันย้อนกลับเข้ามาเล่นงานตัวเจ้าของเองมีหลายกรณีเช่นทำผิดข้อห้ามของมนต์คาถานั้นหรือว่าถูกผู้ที่มีคาถาอาคมแก่กล้ากว่าสั่งของย้อนกลับมาหรือว่าผลกรรมในอดีตหลวงตาจ้อนเล่าว่าหลังจากอาจารย์เริ่มปั๊มปั๊มเป๋อเริ่มเพี้ยนก็พอจะเดาออกว่าอีกไม่นานก็เป็นบ้าแน่ๆเวรกรรมคงตามทันอาจารย์ทำให้ผู้หญิงเป็นบ้าทั้งหลายคนและหนึ่งในนั้นที่เขามีส่วนร่วมด้วยก็คือผู้หญิงที่ชื่อดาวความกลัวกรรมตามสนองและกลัวเป็นคนบ้าก็เลยหลวงตาจ้อนก็เลยตัดสินใจบวชเพื่อสร้างกุศลบรรเทาบาปกรรมที่เคยทำให้เบาบางลงอาจารย์ทายเดินออกจากหมู่บ้านไม่สนใจใครแล้วก็ไม่มีใครสนใจเขากลับมาหมู่บ้านบ้างไม่กลับบ้างนับวันเขาก็ยิ่งเดินห่างไกลออกไปเรื่อยๆในที่สุดก็เดินไปไกลแล้วก็ไกลจนไม่กลับมาอีกเลยหนุ่มจ้อนนี่บวชตั้งแต่หนุ่มจนแก่เป็นหลวงตาและจะบวชต่อไปยังไม่มีกำหนดจะสึกท่านก็พูดทิ้งท้ายบอกว่าเวรกรรมมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากโยมโดยเฉพาะกรรมชั่วทุกคนไม่ควรประมาท อาจารย์ทายเนี่ยเป็นคนฉลาดความจำดีเรียนรู้เร็วฝึกสมาธิได้แก่กล้าเร็วมากถ้าเป็นพระที่ดีก็คงเป็นพระอริยสงฆ์ไปแล้วเสียดายที่มีกรรมเก่ามากก็ชักนำจิตใจให้ไฟไปในทางต่ำชีวิตก็เลยตกต่ำน่าสงสารจริงๆครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่น

0: คุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้สาร่าบาขวานอยู่กับแม่หนูพีนที่บ้านยางงามเนาะแม่เนาะจ้าหนูอยากถามแม่ก่อนแม่จะมาทานน้ำมะขุดเป็นยังไงบ้างคะ
3: ปวดขาแล้วก็ออกคนท้องก็เป็นกุลย่อนนี่มันนี่มันจะร้อนในหูข้อเฮานี
2: ่ค่ะแม
3: ่ไม่กินได้สองขวดบ้าขวดที่สามกับไข่เนยเห็นมากสั่งอีก
2: ตอนนี้แม่สั่งเยอะอยู่เนาะ
3: สั่ง
2: ชากินมาหลายขวดแล้วมันดีขึ้นบ้างมากไหมคะครั้งแรกที่ทานมันรู้สึกยังไง
3: รู้สึกกับเบาท้องเบาใส่เฮาอยู่ขาเฮากะว่าใครปวดเป็นไหน
2: ค่ะ
3: มันก็เสียยาเสียยุ่งละมุนี่ลูกว่าโอ๊ยวันนี้กินยาดีวันนี้ทางเสียยาก็ขึ้นก็เฮ็ดเนาะ
2: จ้ะ
3: มันหนาฝนมันนั่นมันฮุกเนาะ
2: ค่ะแม่
3: มันหนาฝนมันหยาบเกิดอะไรก็ได้เสียยากันค่ะมันขึ้นละลูกว่าโอ๊ยวันนี้กินยาดีเช่นเพื่อนอันขยันเสียยากันขึ้นเนาะลูกชาย
2: โอ๊ยค่ะแม่แล้วตอนนี้ยังมีเจ็บท้องอยู่มั้งมั้ยคะ
3: บ่เก็บมันปวดตะขาในจักน้อยแล้วกินยานี่มันก็ไล่ใครก็บ่ฮู
2: ้ค่ะ
3: ปวดแล้วยานวดนวดใบ
2: จ้ะแม่
3: ให้นอนเป็นปวดมึนๆเย็นๆนั่นนะ
2: อ
3: ือก็ยานวดไปก็ได้นอน
2: ค่ะ
3: ถึงอากาศเย็นฮ้อนแค่นี้ว่าเป็นหยัง
2: จ้ะ
3: เล่นกินยาย่อกินยากูเวลาซู้สร้างมากกว่าอีกแน่นั่นเลยโทรไป
2: จ้ะ
3: จังว่าก็มากินเหล้ามึงเบิดที่แรกก็สุดนึงจะมากินที่แรกมันก็จะเก็บจะปวดอยู่เดี๋ยวคือว่าแล้วมันไล่ห้องสากกิน
2: จ้าแม
3: ่บ้านนี่ก็ท้องก็บอกห่อนที่เป็นปุ่นๆท้องคือมีแม่ท้องนี่นะ
2: จ้า
3: สิห้าสิพุ่นว่าบอกกับพุ่นว่าเอ้ามันค่อยมีขี้กระตือบ่เท่าอันอันบ่แม่นดอกกันพุ่นๆพุ่นๆว่ากินนี่ไปก็เศร้าตล่ะนี่กินหน้ามันต้องไปเศร้า
2: จ้า
3: โอ้อันนั้นบ้านก็ใครเนี่ยก็บ่เก็บบ่งวยบ่ล่าเนาะเสียหยานะมื้อนี
2: ้จ
3: ้ามื้อนั้นเสียหน้าบ้านมันก็เสียแล้วมันหนาฝนมันฮกเนาะบ่เป็นตะเบิ่งยังว่าลูกว่าเออคนได้กินยาดีเพิ่นกันเสียหยาเนาะเพิ่นขยันเนาะว่าซั่น
2: จ้า
3: โอ้กูเฮ็ดไปซั่นล่ะสู้ซั่นดอกมันฮกโพด
2: โอ้แม่มีแรงก็ดีแล้วแต่ว่าแม่เป็นเบาหวานร่วมด้วยใช่มั้ย
3: จ้า
2: แต่ว่าทานแล้วมันก็ไม่เป็นน้ําตรงน้ําตาลขึ้นอะไรหรอกเนาะ
3: บ่ได้อันแต่ว่าหันบ่ได้เบิ่งจักเทียบ่ได้ตรวจบ่จักเทีย
2: อ๋อจ้ะโอ้ยค่ะแม่
3: เป็นได้ปีสิงหาพุ่นน่ะบ่วัน
2: โอ้โหโอ้หลายปีแล้วเนาะ
3: หลายปี
2: อ
3: ือก็เมื่อกี้มันก็กินเลี่ยๆๆไปแล้วไปกินยาโรงพยาบาลเอาไปกินยาโรงพยาบาล
2: ค่ะ
3: ไปก็จังว่าตั้งแต่โควิดมานี่บ่ไปจักเทียแล้ว
2: ไม่ไปหาหรอกหาหมอแล้ว
3: ต้องเลี้ยงหลาน
2: จ้ะ
3: หลาน3คนพุ่น
2: โอ
3: ้ไปโรงเรียนหมดอีนึงอายุอันสิขึ้นป.1ปีนี้ล่ะอีนึงอายุโหแต่4ปีอนุบาล1
2: ม
3: ีหน่อยว่าบ่ได้ไปบ่มีเวลาได้ไปหาฮอดหมอ
2: โอ้จ้ะโอ้แต่ว่าแม่ดูแข็งแรงดี
3: จ้ะปวดขาปวดบ้านบ่ขอโทษเด้อยังต้องงับแม
2: ่
3: ย่างไปแม่บ้านเอวก็เก็บเนาะเก็บเอวเวลาย่างก็ได้คำก็ผูกย่างสินบ่ย่างเงียบย่างแบบนี้ไม่ได้หมดได้ค่ะย่างเงียบสินแม่ย่างสี่แม
2: ่
3: บ้านก็เลยโอ้ยสัวกูก็ยังปวดแห้ง
2: จ้า
3: ก็ได้เฮ็ดเนี่ยบ่มีคนเนาะก็ได้เฮ็ดหนึ่งเขาหนึ่งหน้าเม็ดเบี้ยซักผ้าซักแพร่คือเก่าเก็บเนี่ยก็ได้เฮ็ดบ่มีคน
2: จ้า
3: แล้วสั่งเหมือนมากกูกินจักสุดเนี่ยสูสันเฮียโทรผุนดูสันแล้วก็เลยโทรเขาสูเลย
2: เออจ้ะ
3: จังว่าได้กินมาก
2: ค่ะแม่
3: ขวดหนึ่งสองขวดก็ไข่ในขวดที่สามนี่มันก็กินดีเนาะ
2: จะสั่งเรื่อยๆเนาะ
3: กินดีก็เป็นแจ๊บไปน้ำมาถอยนะ
2: เออ
3: มันสิเบิดไปได้กับเทน้ำล่างขวด
2: ชูโยดมีคุณค่านะแม่
3: จ้า
2: ค่ะ
3: บันกันเลยเอ้ยสั่งมาอีก
2: ค่ะ
3: แล้วกินว่าเอา2ชุดมากินต่อกันเลย
2: ค่ะแม่
3: มันเหมือนเราสร้างดู
2: จ้ะ
3: เขาบ่มีเงิน
2: จ้ะ
3: ให้กินต้องกิน4ขวดกินทั้งตาละพุ่นละขวดเลย
2: โอ้ให้ตาด้วยตาก็ทานด้วยใช่ไหมคะ
3: พุ่นละขวดบ่กินน้ำกันมันจะมึดไปพุ่นละขวดบันเช้ากินแล้วเสร็จแล้วกินมันก็จะของ

0: ไข่แน่แล้ว
1: จ้า
0: เออเสียแต่เล่ากินกินไปเรื่อยๆมันก็ลูกว่าเออเสียยายแม่ก็เห็นสั่งมากินไปยังอุบปวดบ่หูจักแด่ท่านก็ว่า
1: จ้า
0: ก็ต้องกินอันจริงๆว่าสั่งมาเอาสั่งมากูกินติล่ะกูบ่มีเงินซั่นดอกก็เลยโทรไปสั่งนี่ลูกชายโทรไปสั่งชุดที่2
1: โอ้ยค่ะแม่เ
0: ออกินว่าเรียๆๆๆมาจังว่าไข้ขี้โอ้ยว่าจะออกพรท้องนั่นเนียนขึ้นเนียนขึ้นพ่อจะรอจะรอแม่น้ําอันนี้ดีอยู่น้ํามันคุณดีอยู่เด้ค่อยกินค่อยเอ็นออกพรท้องค่อยเซาแม่ก็ยังเด้ยังเด้ได้ก็ไข้ซั่นดอก
1: เออจ้าแม
0: ่ก็กินไปใช่มั้ยแล้วแบ่งกันกินบ้านเรานายยังมันมืดเองแม่มืดก่อนละ
1: ค่ะแม่
0: แม่กินดูนะ
1: ดูกินเยอะๆก็ดีจะได้แข็งแรง
0: มือละเสาแรงเนาะ
1: แม่กินทั้งเช้าทั้งเย็นเลย
0: จ้าไว้มันอยากเนาะ
1: โอ้อยากกินกินข้าวแซ่บไหมคะกินน้ำคุณ
0: โอ้ยกินข้าวดีแซ่บปวดเลยเสาซื
1: ่อๆ
0: อย่ามันอันนี่อย่ามันอ้วน
1: โอ้ยกินข้าวอร่อยกินน้ำมัน
0: ก็ดีน่าจะดีนี่พี่เจ้าว่าถ้ามีขีดตาเท่านั้นแหละออกมาคือเล็กน้อยนี
1: ่มันน่าจะขับออกมาแล้วว่าแม
0: ่เป็นขีดตาออกมาเนี่ยพี่มายำเสาได้เกล้าเนี่ยออกซะก่อน
1: อ
0: ุ่นมากนะ
1: ทานกลับมาแล้วค่ะแม่ลูกรบกวนเท่านี้แหละค่ะ
0: จ้า
1: ขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะแม่สุขภาพขอแม่กับพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่ามันทานดีขึ้นอีกลูกก็จะมาหาอีก
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9 หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: ผมอยากถามอาการผมสักหน่อย
4: ค่ะ
3: ถ่ายก็บ่ค่อยคล่อง
4: จ้าพ
3: ่
4: อ
3: แล้วก็ปวดขาปวดหยัง
4: โอ้จ้าถ้าได้จ้า
3: ตากับฝ่ามั่ว
4: ตาโอ้จ้าพ่อ
3: ผมเป็นทั้งเบาหวานทั้งอันนั้นนะทั้งเบาหวานและความดัน
4: จ้า
3: ไตมันบักอย่างเนี้ย
4: จ้าพ
3: ่อขา
4: ทานได้จ้ะพ่อ
3: ครับแล้วไอ้มึนชาน่ะ
4: มึนชานี่ยิ่งช่วยเลยค่ะพ่อแต่ว่าเขาจะใช้เวลานิดนึงนะคะพ่อเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยค่ะพ่อแต่ว่าที่ลูกฟังคนที่ป่วยเป็นมือเท้าชาเนี่ยทานมาเนี่ยค่ะการที่เขาทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาการออกร้อนบริเวณที่มือหรือเท้าที่ชาเพราะว่าร่างกายเนี่ยกำลังไล่เส้นค่ะพ่อขยายเลือดจ้ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องนานหน่อยค่ะพ่อเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาตินิดนึงค่ะ
3: ผมเพิ่งมาฟังรายการ
4: จ้าพ่อ
3: เนี่ยก็เห็นราคาก็ไม่แพง
4: จ้า
3: อันนี้มันอยู่ปัญหาเรื่องเงินทองครับตอนเนี้ย
4: จ้าพ่อ
3: วันนี้มี60 บาทไปซื้อเลขว่าจะได้มาซื้อกินนิดหน่อย
4: โอ้จ้า
3: ฟังแล้วก็เหตุผลดี
4: ค่ะพ่อ
3: แต่ผมรู้ว่ามังคุดเนี่ยดีสิคุยมาตลอด
4: ค่ะ
3: พอดีสาวลาฝันมาจัดรายการใกล้ๆผมอยู่อากาศอำนวยเองนะ
4: โอ้จ้า
3: ลองถามอาการอย่างผมกินได้หมดบ้าง
4: จ้าพ่อ
3: ยังไงมือชาถ้ามันนานหน่อยก็ไม่เป็นไร
4: ค่ะทานได้ค่ะพ่อ
3: ครับอย่างเรื่องทายเนี่ย
4: ค่ะทายนี่ก็จะยิ่งช่วยเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาไปช่วยระบบลำไส้ได้ดีค่ะพ่อ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องไง
4: ค่ะ
3: แล้วก็ทายก็2-3 วัน
4: โอ้จ้าพ
3: ่อกินยาหมอมามันเขาก็บอกอย่ากินเยอะนี
4: ่ค่ะ
3: แต่เราก็รู้ว่ามันอันตรายตัวร่างกายเราดีมาฟังรายการอยู่ใกล้ๆใกล้บ้านเราอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
3: อยากภาวนาให้มันถึงจะได้ซื้อสักหน่อย
4: จ้า
3: ครับก็เลยเอาไม่ถึงอีกโ
4: อ้เดี๋ยวก็ได้ค่ะพ่อ
3: ครับก็นั่นแหละว่าได้เงินสูงอายุมากก็ไม่พอใช้อีก
4: จ้า
3: เดี๋ยวค่อยมีค่อยนั่นเ
4: หรอจ้าพ่อ
3: นี่ก็ลุกก็เหนื่อยเดินก็ปวดขา
4: จ้า
3: ปกติมันออกกำลังกายทุกวันนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ได้ออกเนี่ยเดินวันละ2-3 กิโล2-3 กิโล
4: โอ้ดีเลยค่ะถ้าแบบนั้น
3: นี่เป็นอาทิตย์แล้วมันเดินแล้วมันล้อไหลไงไม่รู้เที่ยวนี้มันเลยหยุดก่อนอย่างนี้
4: จ้าพ
3: ่อเดี๋ยวไงถ้ามีเงินผมจะไปเอาหนุนจะไปซื้อที่ร้านนั่นแหละ
4: โอ้ได้เลยค่ะพ่อได้เลยค่ะ
3: ร้านไหนฮะร้านเบญจรัตน์ป่ะ
4: จ้าพ่อร้านเบญจรัตน์จ้า
3: ครับครับขอบคุณมากครับผม
4: ค่ะขอบคุณนะคะขอพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: อยากทานยานะคะค่ะยาแก้ท้องผูกน้ำนี้อยู่ป่ะคะ
6: ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
6: จ้า
5: อันอยากได้ยาแก้ท้องผูกนะคะมีอยู่ป่ะคะ
6: ถ้ามันจะเป็นน้ำมังคุดแซมบูรีค่ะแม
5: ่โอ้น้ำเป็นน้ำมังคุดป่ะคะ
6: ค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องท้องผูกแล้วก็ลำแผลเป็นแผลในลำไส้แล้วก็ในกระเพาะด้วยค่ะถ่ายยากอะไรเงี้ยค่ะช่วยได้เลยค่ะ
5: โอ้
6: ค่ะ
5: น้ำมังคุดอันขวดเท่าไหร่คะ
6: 1 ขวด 360 บาทค่ะถ้าซื้อ3 ขวด 1,000 บาทค่ะจ้าแล้วก็ได้ของแถมฟรีอีก3 ขวดอีกด้วยค่ะ
5: แล้วเขาต้องไปซื้อน่าใด
6: น่าจ้าแม่อยู่แถวไหนเน
5: าะอยู่อากาศอำนวยค่ะ
6: อากาศอำนวยร้านเบญจรัตน์จ้ะแม่อยู่ตรงก่อนถึงไฟแดงนะคะ
5: ก่อนถึงไฟแดง
6: สหร้านเบญจรัตน์เลยจ้ะแม่ที่น่าจะติดร้านทองนะคะแม
5: ่ติดร้านทองร้านทองอะไรคะร้านทอง
6: ชื่อร้านทองว่าอะไรนะหนูจำชื่อร้านทองไม่ได้ค่ะแม่แต่ว่าเขาจะอยู่ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตรงร้านข้าวมันไก่ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะจ๊ะจ้าอยู่ติดกันเลยค่ะร้านเบญจรัตน์ค่ะ
5: เบญจรัตน
6: ์ค่ะอยู่ไฟแดงข้างในนะคะไฟแดงที่เราจะไปตลาดนะแม่อ๋อ
5: แล้วจบได้ค่ะ
6: จ้า
5: ร้านเบญจรัตน
6: ์จ้าถ้าแม่ไปซื้อมันมีหลายผลิตภัณฑ์เนอะแม่บอกเขาเอาขวดสีส้มนะคะ
5: อ๋อสีส้มเน
6: า
5: ะ
6: จ้า
5: ขวด
6: 1ขวด360บาทค่ะแม่
5: 360
6: จ้า
5: แผ่ทองผูกเน
6: า
5: ะ
6: จ้าบอกเขาว่าเอาน้ำมะกรูดขวดสีส้มนะคะเขาจะได้หยิบให้ถูกค่ะเพราะว่าเขาขายหลายตัวค่ะแม่มันมีหลายสีจ้า
5: น้ำมังคุด
6: จ้าน้ำมังคุดค่ะแม่แล้วถ้าแม่ไปซื้อแล้วทานเวลาทานตื่นนอนแล้วทานวันละหนึ่งแก้วพอนะคะแล้วก็เปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็น
5: อ๋อตื่นนอนใช่ไหม
6: จ้าตื่นนอนจ้าเวลาเดียวพอจ้าตื่นนอนแล้วทานน้ำมังคุดก่อนเลยเสร็จแล้วเราค่อยเว้นสักครึ่งชั่วโมงเราค่อยกินข้าวกินยาหมอถ้ามียาหมอค่อยกินยาตามนะคะแต่ว่าตื่นนอนเนี่ยทานน้ำมังคุดก่อนเลยค่ะแล้วก็ระวังวันให้จิบน้ำบ่อยๆด้วยนะคะ
5: ค่ะ
6: ค่ะได้เลยค่ะ
5: ค
6: ่ะขอบคุณมากค่ะแม
5: ่ค
6: ่ะสวัสดีค่ะ
7: ฮ
6: ั
7: ลโหลค่ะ
8: สวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: จ้าสั่งน้ำมังคุดนะจ้า
8: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
7: อัน3ขวดพี่ก่อนจ้า
8: จ้าส่งที่อยู่เดิมเลยไหมคะพี่
7: จ้าจ้าที่อยู่เดิมนะจ้า
8: จ้าเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ประมาณวัน2วันนะคะช่วงนี้ฝนตกค่ะช้านิดนึง
7: จ้าจ
8: ้าขอบคุณค่ะ
7: ส
8: วัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% อยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานได้ลองเปิดใจลองทานกันดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่

0: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดปองไปกับไอ้บองไอ้สิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินลังมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพลียๆมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
10: ๆมันเป็นเรื่องเงง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที
11: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเลยนะคะควรดื่มน้ำมังคุดเนี่ยวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรดื่มแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยที่สำคัญเลยนะคะเปิดขวดแล้วควรแช่ตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดของเราไม่มีสารกันบูดค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: หลังจากที่ปราบปรามก๊กต่างๆสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วพญาพิชัยก็ขึ้นไปครองเมืองพิชัยตามรับสั่งแล้วก็ให้ทหารไปรับบิดามารดาที่บ้านห้วยคำปรากฏว่าบิดานั้นถึงแก่กรรมแล้วเหลือแต่มารดาเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เลยรับตัวมาอยู่ด้วยที่จวนเจ้าเมืองส่วนครูเที่ยงบ้านแก่งครูเมฆบ้านท่าเสาครูมวยทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ทหารไปเชิญตัวมาแล้วก็ให้ความเคารพเหมือนเมื่อครั้งที่ยังเป็นศิษย์ทำให้ครูมวยทั้งสองปราบปลื้มภูมิใจเป็นที่สุดแล้วก็แต่งตั้งคนทั้งสองเป็นกำนันปกครองลูกบ้านในตำบลที่อยู่ของแต่ละคนเพื่อสนองคุณท่านที่ได้เคยอุปการะมาฝ่ายเจ้าพระฝางกับพวกเมื่อเมืองสว่างขบุรีถูกตีแตกนั้นก็หลบหนีไปขอพึ่งพม่าทางเมืองเชียงใหม่โปมายุ่งว่านเจ้าเมืองเชียงใหม่เห็นสบโอกาสที่จะขยายอาณาเขตก็เลยยกกองทัพตั้งค่ายล้อมเมืองสวรรคโลกไว้เจ้าพญาสวรรคโลกก็เกณฑ์พลขึ้นเชิงเทินรักษากำแพงเมืองไว้แล้วก็มีใบบอกขอกำลังหัวเมืองใกล้เคียงขึ้นไปช่วยเวลานั้นกองทัพของเจ้าพระยาสุรศรีพระยาพิชัยไปช่วยตีกระหน่ำกองทัพพม่าก็แตกยับเยินหนีกลับไปยังเมืองเชียงใหม่ข่าวศึกพม่าที่มาตีเมืองสวรรคโลกรู้มาถึงกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินก็ทรงพระวิตกว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือนั้นกำลังพลยังน้อยไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วก็เพิ่งตีได้ใหม่ๆก็รีบสั่งให้เกณฑ์ทัพหลวงเสด็จยกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครั้นเสด็จถึงเมืองนครสวรรค์ก็ทรงทราบว่ากองทัพเจ้าเมืองฝ่ายเหนือช่วยกันตีทัพพม่าแตกกลับไปยังเมืองเชียงใหม่แล้วก็ทรงมีพระราชดำริจะตีเมืองเชียงใหม่กลับคืนจากพม่าก็ไม่ได้เสด็จกลับพระนครไปประชุมทัพที่เมืองพิชัยรวมพลได้ประมาณ 15,000 คนโปรดให้เจ้าพระยาสุรศรีเป็นแม่ทัพหน้าคุมกำลังหัวเมืองฝ่ายเหนือยกขึ้นไปก่อนส่วนพระองค์ก็ยกทัพหลวงหนุนตามขึ้นไปอีกทัพหนึ่งเจ้าเมืองเชียงใหม่รู้ว่ากองทัพไทยยกขึ้นไปอย่างรวดเร็วอย่างนั้นไม่ทันได้ยกกำลังออกต่อสู้เป็นเพียงแต่ให้ทหารออกมาตั้งค่ายรับอยู่นอกเมืองขั้นกองทัพหน้าของพระยาสุรศรียกขึ้นไปถึงก็เข้าตีค่ายพม่านอกเมืองแตก จ้าเมืองเชียงใหม่ก็ให้ถอยทัพกลับเข้าเมืองรักษาป้อมค่ายไว้กองทัพกรุงธนบุรีก็ล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้แล้วก็ยกกำลังเข้าปล้นเมืองครั้งหนึ่งแต่ก็ตีไม่แตกต้องล่าถอยออกมาสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีพระราชดำริว่าคงเอาชนะไม่ได้ในครั้งนี้เพราะว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองเก่ามีป้อมปราการที่มั่นคงยากแก่การที่จะบุกเข้าโจมตีอีกประการหนึ่งกองทัพที่ยกขึ้นไปนั้นเป็นการรีบร้อนไม่ได้เตรียมการไว้อย่างพร้อมเพรียงเพราะฉะนั้นก็รับสั่งให้ถอยทัพกลับครั้นทัพไทยถอยเจ้าเมืองเชียงใหม่เห็นได้ทีจึงให้กองทัพออกตามตีสกัดยิงกองทัพหลังล้มตายเกิดความแตกตื่นสับสนโอลหม่านมาจนถึงทัพหลวงพระเจ้าตากสินทรงเห็นทัพหลังเสียทีฆ่าศึกก็เสด็จไปคุมทัพหลังทรงพระแสงดาบนำหน้าทหารเข้าสู้รบกับข้าศึกถึงขั้นตะลุมบอลข้าศึกต้านกำลังไม่ได้ก็ต้องถอยหนีกลับไปกองทัพกรุงธนบุรีก็เดินทัพมาโดยสะดวกจนถึงท่าน้ำเมืองพิชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เสด็จลงเรือพระที่นั่งกลับพระนครหลังจากนั้นไม่นานพม่าซึ่งมีอาแซหุ่นกี้เป็นแม่ทัพตีหัวเมืองรายทางเข้ามาได้เมืองตากสวรรคโลกสุโขทัยแล้วก็แบ่งทัพออกเป็นสองทัพทัพแรกให้รักษาเมืองสุโขทัยจำนวนพล 5,000 คนส่วนอีกทัพหนึ่งนั้นอาแซบุญกี้คุมกำลัง 30,000 คนยกไปตีเมืองพิชัยได้แล้วก็ยกลงมาตั้งค่ายล้อมเมืองพิษณุโลกไว้ทั้งสองฝากแม่น้ำเจ้าพญาจักรีกับเจ้าพญาสุรสีป้องกันเมืองพิษณุโลกไว้อย่างเต็มความสามารถพยายามนำทหารออกตีค่ายพม่าแต่ตีไม่แตกเพราะกำลังน้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพหลวงจำนวนพล 12,000 คนขึ้นไปช่วยเมืองพิษณุโลกพระยาพิชัยดาบหักตามเสด็จมาในกองทัพหลวงโดยได้สู้รบพม่าอยู่เป็นเวลานานถึง10เดือนไทยตีทัพพม่าที่ล้อมเมืองพิษณุโลกไม่แตกภายในเมืองพิษณุโลกขาดแคลนเสบียงอาหารถึงกับอดอยากได้รับความทุกข์ทรมานล้มป่วยกันเป็นจำนวนมากเจ้าพญาจักรีกับเจ้าพญาสุรสีก็เกรงจะเกิดการจลาจลกันขึ้นก็ตัดสินใจทิ้งเมืองพาครอบครัวราษฎรตีฝ่าค่ายพม่าทางทิศตะวันออกไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองเพชรบูรณ์อาแซบุญกี้เข้าเมืองพิษณุโลกได้แล้วก็ได้รับท้องตราจากกรุงอังวะว่าพระเจ้ามังระที่วงคตและราชบุตรจิงกูจาขึ้นครองราชแทนก็มีรับสั่งให้พากองทัพกลับอาแซบุญกี้ก็สั่งให้ถอนทัพทันทีสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงทราบว่าโปรดให้พระยาพิชัยดาบหักกับพระยาพิชัยสงครามตามตีทัพพม่าไปทางด่านเมืองตากจับพม่าเป็นเฉลยได้เป็นจำนวนมากพร้อมด้วยเครื่องศาสตราวุธอีกเป็นจำนวนมากก็นำมาถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงโปรดให้พระยาพิชัยดาบหักกลับไปครองเมืองพิชัยตามเดิมเมื่อพระยาพิชัยกลับไปยังเมืองพิชัยแล้วรวบรวมผู้คนที่แตกหนีพม่ามาซุกซ่อนอยู่ป่าเขาให้กลับมาอยู่ตามภูมิลำเนาเดิมเป็นปกติปลายปี2324พระยาสันกับพวกก่อการจลาจลขึ้นที่กรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีไปราชการทัพณกรุงกัมพูชาด้วยกล่าวหาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีพระสติฟั่นเฟือนแล้วก็ถูกปลงพระชนเมื่อปี2325ขั้นสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นครองราชณกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าให้เสนาบดีมีท้องตราถึงพระยาพิชัยดาบหักมาเข้าเฝ้าที่กรุงเทพมีรับสั่งถามพระยาพิชัยดาบหักว่าจะยังคงรับราชการรับใช้บ้านเมืองต่อไปหรือไม่ถ้าจะรับราชการอยู่ต่อไปพระองค์จะทรงชุบเลี้ยงเพราะทรงเมตตารักใคร่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอีกทั้งก็ทรงเห็นว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญชำนาญในการทำศึกสงครามเป็นอย่างดีและประการที่สำคัญก็หาได้กระทำผิดสิ่งใดไม่พระยาพิชัยดาบหักคิดและตรองอย่างรอบคอบแล้วว่าตัวนั้นเปรียบเสมือนเป็นข้าหลวงเดิมที่ใกล้ชิดและคนสนิทของพระเจ้าตากสินรัชกาลก่อนก็ย่อมจะต้องเป็นที่หวาดระแวงของพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันหากว่าตนจะรับราชการต่อไปก็คงจะต้องได้รับภัยเข้าสักวันหนึ่งเป็นแน่และด้วยความเศร้าโศกเสียใจอะไรรักในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินก็หมดอะไรใหญ่ดีในชีวิตทูลปฏิเสธไม่ยอมรับราชการต่อแต่ว่าทูลขอให้บุตรชายรับราชการบ้านเมืองสืบสกุลต่อไปส่วนตัวนั้นทูลขอให้ประหารชีวิตเสียเพื่อจะได้ตายตามสมเด็จพระเจ้าตากสินไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็โปรดให้นำตัวไปประหารชีวิตพระยาพิชัยดาบหักถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ. 2325 อายุ 41ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้มีท้องตราถึงผู้สำเร็จราชการเมืองพิชัยคนใหม่ให้รับบุตรชายของพระยาพิชัยดาบหักรับราชการต่อไปตามความสามารถเหตุนี้บุตรหลานของพระยาพิชัยดาบหักจึงรับราชการสืบต่อมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้สืบสกุลสายหนึ่งของพระยาพิชัยดาบหักได้รับพระราชทานนามสกุลว่าวิชัยขัตตคะแปลว่าดาบวิเศษ
5: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ค่ะวันนี้ซาร่าพาขวัญ นะคะก็อยู่กับคุณพ่อ
3: ที่ทำดีงานจิต
2: ค่ะเราอยู่บ้านอะไรคะพ่อ
3: น้องสนู
2: บ้านน้องสนูตำบล
3: ตำบลคนสวน
2: ค่ะอำเภอวานอนนิวาสนะคะพ่อก่อนที่พ่อจะมาทานน้ำมังคุดนี่มีอาการเป็นยังไงคะ
3: มันเจ็บลำไส
2: ้อืมค่ะ
3: ไส้เป็นเพ
2: อ๋อค่ะ
3: จำนี้ปันเนี่ยได้ยินตัวว่ามันเกลือ ได้เลยสั่งเลยไปซื้อชื่อเป็นขวดจำนี้ที่มากินผัดไข่บ่อยนะมันไข่ก็สั่งน้ำนานะน้ำสั่งมากไปเลยน้ำมังคุด
2: แต่ว่าพอทานสีส้มแล้วตอนพอทานครั้งแรกมีอาการเป็นยังไงบ้างไหมคะ
3: มันก็กินได้ประมาณสักสองมือสามมือเนาะลำไส้ที่มันเป็นแผลน่ะบายบึ่งมันหยุบลงบัดนี
2: ้อ๋อค่ะ
3: แต่ตอนกินอุดหลูดอยู่บักใหญ่นะบัดนี้มันน้อยลงบัดนี
2: ้อ๋อจ้าพ่อ
3: มันน้อยลงก็แปลว่ามันไข้เลยนะแปลว่ามันก็บอกว่าเจ็บ
2: ค่ะ
3: กินไปกินมันเวทไปซื้อกินต้องเสียบริษัทก็ไปซื้อกินอยู่เมืองนะ
2: ค่ะ
3: เจอขวดท้องขวดก็ไปเมือง
2: ค่ะ
3: มันก็เลยบอกว่าได้สั่งมันเวทได้สั่งมาดิ
2: ค่ะพ่อ
3: มันกินไปกินมามันไข้ไปอันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมันก็บ่ค่อยเมื่อย
2: นะ
3: ไปตามผูกตามป่า
2: ค่ะพ่อ
3: ย้ายว่ามันถือกันกับเจ้า
2: ค่ะ
3: บัดนี้พ่อครัวเนาะผมอย่า
2: ค่ะ
3: มาเยี่ยมบ่ถึง
2: ไม่ถูก
3: บ่ถูกก็จ้างเวทอยู่เงี้ยนี่กิน
2: จ้าจ้าพ
3: ่อโอ้ยว่ะบ่ไหวใช่ว่ะราคาแพงก็ชื่อคือว่าเท่านี้ก็
2: แล้วแต่ว่าพอถูกกับน้ำมังคุดสีส้มเนาะ
3: กับตัวนี้ก็เลยสั่ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มันเบิดลายเต็มเลยนะ
2: โอ้เยอะค่ะลูกเห็นในประวัติการสั่งซื้
3: อ
2: ลูกก็เลยอยากมาหาพ่อมากรอบที่แล้วมาเจอแต่แม่บอกว่าพ่ออยู่นะค่ะก็เลยวันนี้เลยอยากมาหาพ่ออ
3: ยู่กับควายมันบ่ค่อยเข้ามาบ้าน
2: ค่ะพ่อ
3: ควายมันก็20ตัว
2: โ
3: ห20ตัว
2: พ่อเลี้ยงคนเดียว
3: กับลูกชาย
2: มันอ๋อค่ะอันนี้ลูกให้พ่อขวดนี้ขวดนึงนะคะเป็นเพราะว่าพ่อทานน้ำมังคุดลูกมาตลอดเลย
3: ค่
2: ะแล้วก็เสื้อด้วยค่ะพ่อ1ตัว
3: โอ้ขอบคุณเลย
2: ค่ะเอาไว้พ่อใส่ค่ะวันนี้ลูกก็นี่ค่ะลูกกวนพ่อเท่านี้อยากมาเยี่ยมยามพ่อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: คร
2: ับขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ
3: ผมก็เคยเห็นหน้าดีเจ
2: เออลูกเพิ่งมาครั้งแรกค่ะพ่อ
3: ได้ยินแต่เสียงว้าวนะ
2: ค่ะพ่อเพิ่งมาค่ะกำลังเริ่มบางทีพ่อมีพ่อแม่ๆอยากเจอถ้าลูกก็จะออกมาพยายามออกมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็ก ที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงเกียรติประวัติและวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหักไว้เป็นอนุสรณ์บรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์จึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักขึ้นโดยทางการมอบให้แผนกช่างศิลป์กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบแท่นฐานและปั้นหล่อการก่อสร้างอนุสาวรีย์ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2509โดยทางการเป็นผู้กำหนดสถานที่ตั้งได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดให้สร้างขึ้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมีคำจารึกที่ฐานอนุสาวรีย์มีข้อความจารึกไว้ว่าพระยาพิชัยดาบหักวงเล็บจ้อยหรือทองดีเกิดที่บ้านห้วยคำอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ศึกษาอยู่กับครูวัดมหาธาตุวงเล็บวัดใหญ่มีความสามารถในเชิงมวยและเชิงดาบรับราชการในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับพระราชทานยศเป็นหลวงพิชัยอาสาต่อมาได้เลื่อนยศเป็นพระยาศรีหราชเดโชทหารเอกและได้เป็นพระยาพิชัยเมื่อปีพุทธศักราช2310ยกกองทัพไปรวมกับกองทัพหัวเมืองเหนือตีทัพพม่าซึ่งล้อมเมืองสวรรคโลกแตกพ่ายไประหว่างพ.ศ. 2315ถึง2316คุมกองทัพออกสู่พม่าซึ่งยกมาตีเมืองพิชัย2ครั้งครั้งที่1ป้องกันเมืองพิชัยไว้เป็นสามารถยกพลตีค่ายพม่าแตกพ่ายไปครั้งที่2รบกันครั้งนี้เข้าประจันบานพระยาพิชัยถือดาบสองมือเข้าไล่แทงพม่าจนดาบหักจึงได้สมญาว่าพระยาพิชัยดาบหักสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนจากกันวันนี้ครับมีนิทานของจีนที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยเรื่องนี้นะครับกล่าวถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาการไปมาหาสู่การติดต่อกับตำบลอื่นต้องเดินอ้อมภูเขาลูกนี้ไปซึ่งเป็นระยะทางไกลสร้างความลำบากแล้วก็เดือดร้อนแก่คนในหมู่บ้านไม่ใช่น้อยบ้านของชายชราวัยประมาณสัก70ปีชื่ออี้สงมีภูเขากั้นอยู่ทั้งสองทิศจะไปไหนแต่ละทีก็แสนลำบากวันหนึ่งเขาก็เรียกทุกคนในครอบครัวมาประชุมปรึกษากันแล้วเขาก็เสนอความคิดขึ้นว่าข้าจะร่วมมือร่วมแรงกับพวกเจ้านะทลายภูเขาสองลูกนี่ให้เรียบเป็นหน้ากรองเลยแล้วตัดถนนสำหรับไปมาหาสู่กับบ้านอื่นสร้างความสะดวกและรวดเร็วพวกเจ้ามีความคิดเห็นยังไงทุกคนในครอบครัวต่างก็เห็นชอบตามความคิดของอี้สงมีเพียงภรรยาของแกคนเดียวที่ไม่คล้อยตามท่านพี่อายุก็มากแล้วนะกำลังก็น้อยลงภูเขาก็เบ้อเร่อเท่อแต่ไม่ได้จอมปลวกนะพี่ภูเขานะท่านพี่จะมีปัญญาทลายมันลงมาได้ยังไงและดินกับหินที่ทลายลงมาท่านพี่จะไปทิ้งที่ไหนแต่ว่าทุกคนในที่ประชุมต่างก็ไม่ได้กังวลกับปัญหา นี้ก็เลยปรึกษากันก็ได้ข้อสรุปว่าดินกับหินที่ทลายลงมาให้ขนไปทิ้งที่ริมทะเลแม้ว่าดินกับหินจะมากกว่านี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่ทิ้งพอได้ข้อสรุปอย่างนี้แล้วอี้สงกับลูกชายอีก4คนพร้อมด้วยหลานๆของเขาก็เริ่มต้นทลายภูเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันขุดดินสกัดดินเพื่อนำไปทิ้งริมทะเลอย่างขยันขันแข็งที่ใกล้บ้านของอี้สงมีบ้านของหญิงม่าอยู่ครอบครัวนึงมีลูก2คนคนนึงเป็นผู้ชายอายุ9ขวบอีกคนผู้หญิงอายุ7ขวบวันหนึ่ง2พี่น้องเดินผ่านมาเห็นอี้สงกับลูกหลานกำลังขุดดินขุดหินกันอยู่ก็ถามว่าตาพวกตากำลังทำอะไรกันน่ะข้ากำลังทลายภูเขาจะทำถนนสำหรับติดต่อกับหมู่บ้านอื่นน่ะพอได้ฟังอย่างนั้นเด็กชายลูกหญิงไม่ก็เข้าร่วมงานด้วยทันทีส่วนเด็กหญิงก็กลับบ้านไปก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรวันเวลาผ่านล่วงเลยไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งพวกเขาก็ทลายภูเขากันทุกวันนำดินกับหินไปทิ้งทะเลเดือนหนึ่งได้เพียงเที่ยวเดียวเท่านั้นเองมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเสี่ยวหยางบ้านอยู่ทางเชิงเขาอีกลูกหนึ่งก็เฝ้าสังเกตการกระทำของอี้สงอยู่ทุกวี่ทุกวันเขาก็มองดูอี้สงด้วยความขบขันวันหนึ่งเขาก็เตือนอี้สงด้วยความหวังดีลุงโอ้ยลุงโอ้เอ้ยอายุปูนนี้แล้วพละกำลังของท่านก็ย่อมลดน้อยถอยลงตามวัยของท่านท่านไม่อาจจะทลายภูเขาลงได้แม้กระทั่งเสี้ยวเดียวแล้วดินและหินที่ท่านทลายลงมาเนี่ยมันเยอะขนาดนี้จะนำไปทิ้งที่ไหนคนที่มีจิตใจตื่นเขินคับแคบเยี่ยงเจ้าแม้จะตายไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกความคิดของเจ้าเปรียบกับไอ้หนูลูกชายของหญิงหมายคนนั้นก็ไม่ได้เอ๊ะลุงทำไมพูดอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าแม้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าข้าต้องตายตามกาลเวลาแต่ข้าก็ยังมีลูกลูกของข้าก็จะทลายมันต่อไปลูกข้าตายก็ยังมีหลานหลานข้าก็ทลายต่อหลานข้าก็ยังมีเหลนเหลนก็ทลายมันต่อไปคนน่ะงอกได้เกิดได้เพิ่มได้แต่ว่าภูเขาเนี่ยมันงอกไม่ได้มันโตไม่ได้ไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งพวกเราย่อมสามารถทลายภูเขาลูกนี้ลงได้อย่างแน่นอนในเสี่ยวหยางฟังอย่างนั้นก็ได้แต่เบิ่งตาจ้องมองลุงโง่ซึ่งกำลังจะย้ายภูเขาก็ไม่อาจจะเอื้อนเอ่ยคำใดออกมาครับนี่คือนิทานอมตะของจีนที่ใช้ปลุกเร้าประชาชนของเขามาตลอดท่านผู้ฟังคนที่มีปณิธานตั้งมั่นมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงลงมือทำอย่างจริงจังโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคต่างๆทำอย่างมีเป้าหมายย่อมประสบผลสำเร็จได้ในสักวันหนึ่งเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวอาอาแฟนเพลงสุหมงสบอนนั่นก็คือนำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้สาวล่าประขวานอยู่กับแม่หนูพีนที่บ้านยางงามเนาะแม่เนาะจ้าหนูอยากถามแม่ก่อนแม่จะมาทานน้ำมังคุดเป็นยังไงบ้างคะ
3: ปวดขาแล้วก็ออกคนท้องก็เป็นกุนไรย่อนนี
2: ่
3: มันมาหนีมาจอจอจะเราได้หูข้อห้าวนี
2: ่ค่ะแม่
3: ไม่กินได้สองขวดบ้าขวดที่สามกับไข่เนี่ยเห็นไห
2: ม
3: สั่งอีก
2: ตอนนี้แม่สั่งเยอะอยู่เนาะ
3: สั่ง
2: ชากินมาหลายขวดแล้วมันดีขึ้นบ้างไหมคะครั้งแรกที่ทานมันรู้สึกยังไง
3: รู้สึกอะเบาท้องเบาใส่เฮาอยู่ขาเฮาก็บ่ค่อยปวดเป็นได
2: ค่ะ
3: มันก็เสียยาเสียยี่มนต์มูนี่จิลูกว่าโอ๊ยบ่ได้กินยาดีบ่ได้ทางเสียยาก็ขึ้นก็เฮ็ดเนาะ
2: จ้าม
3: ันหนาฝนมันนั่นมันฮุกเนาะ
2: ค่ะแม
3: ่มันหนาฝนหยาเกิดแล้วก็ได้เสียยากันค่ะมันขึ้นละลูกว่าโอ๊ยบ่ได้กินยาดีเช่นเพิ่นอันขยันเสียยากันขึ้นเนาะลูกชาย
2: โอ๊ยค่ะแม่แล้วตอนนี้ยังมีเจ็บท้องอยู่มั้งมั้ยคะ
3: บ่เก็บมันปวดแต่ขาแน่จักหน่อยแล้วกินยานี่มันก็ไล่ใครก็บ่ฮู
2: ้ค่ะ
3: ปวดแล้วยานวดนวดไว้
2: จ้าแม
3: ่นอนเป็นปวดมึนๆเย็นๆนั่นนะก็ยานวดไปก็ได้นอน
2: ค่ะ
3: ถึงอากาศเย็นฮ้อนแค่นี้ว่าเป็นหยัง
2: จ้า
3: ไม่เห็นกินยาแล้วว่ากินยากูเวลาซู้ซ้ำมากกว่าอีกแน่นั่นเลยโทรไป
2: จ้า
3: จังว่าก็มากินล่องมึงมึดที่แรกก็สุดนี่ก็มากินที่แรกมันก็จะเก็บจะปวดอยู่เลยคือว่าแล้วมันไล่ห้องสากิน
2: จ้าแม่
3: บ้านนี่ก็ท้องก็บ่อห่อนแต่เป็นปุ่นๆท้องคือมีแม่ท้องนี่นะ
2: จ้า
3: สิห้าสิพ่นว่าบอกกับเพิ่นว่าเอ้าเรื่องค่อยมีขี้กระตือบ่เท่าอันอันบ่แม่นดอกอันเพิ่นบ่ได้พุ่นว่ากินนี่ไปก็เศร้าตะล่ะนี่กินน้ำนี่มันไปเศร้า
2: จ้า
3: โอ้อันนั้นมาบานกับไข่เนี่ยกับบ่เก็บบ่มวยบ่ล่าเนาะเสียหยานะมื้อนี
2: ้จ้า
3: ถ้ามื้อนั้นเสียหน้าบ้านมันก็เสียได้มันหนาฝนมันโหกเนาะบ่เป็นตะเบิ่งยังว่ารู้ว่าเอ้อก็ได้กินยาดีเพิ่นอันเสียหยาเนาะเพิ่นขยันเนาะว่าซั่น
2: จ้า
3: โอ้กูเฮ็ดไปซั่นละสู้ซั่นดอกมันโหกโพด
2: โอ้แม่มีแรงก็ดีแล้วแต่ว่าแม่เป็นเบาหวานร่วมด้วยใช่มั้ยแต่ว่าทานแล้วมันก็ไม่เป็นน้ำตรงน้ำตาลขึ้นอะไรหรอกเนาะ
3: บ่ได้แต่ว่าบ่ได้เบิ่งจักเทื่อบ่ได้ตรวจบ่จักเทื่อ
2: จ้ะโอ้ยค่ะแม่
3: เป็นได้ปี45พุ่นน่ะประมาณ
2: โอ้โหหลายปีแล้วเนาะ
3: หลายปี
2: อ
3: ือก็เมื่อกี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆๆไปแล้วก็ไปกินยาโรงพยาบาลเอาไปกินยาโรงพยาบาล
2: ค่ะ
3: ไปก็เจอว่าพอถึงตัวโควิดมานี่บ่ไปจักเทื่อแล้ว
2: ไม่ไปหาหรอกหาหมอแล้ว
3: ตั้งเลี้ยงหลาน
2: จ้า
3: หลาน3คนพุ่น
2: โ
3: อ้ไปโรงเรียนหมดอีนึงอายุอันสิขึ้นป.1ปีนี้ล่ะอีนึงอายุโหแต่4ปีอนุบาล1
2: ม
3: ีหน่อยมาบ่ได้ไปบ่มีเวลาได้ไปหาฮอดหมอ
2: โอ้ยจ้าโอ้แต่ว่าแม่ดูแข็งแรงดี
3: จ้าปวดขาปวดบ้านบ่ขอโทษเด้อยังน้องต้องงับแม
2: ่
3: ย่างไปแม่บ้านแอลก็เก็บเนาะเก็บแอลเวลาย่างก็ได้คำกับผูกย่างสินบ่ต้องงับ เขาเปิดย่างเมียดีไม่ใช่ว่าได้ค่ะย่างเมียสี่เมียย่างสี่เมียบ้านก็เลยโอ้ยหัวกูก็ยังปวดแห้ง
2: จ้าก
3: ระเด็ดเนี่ยมันมีคนเนาะกระเด็ดหนึ่งเขาหนึ่งหน้าเม็ดเบี้ยซักผ้าซักแพร่คือเก่าเก็บได้กระเด็ดบอลมันมีคน
2: จ้า
3: เลยว่าสั่งเหมือนมากกูกินจากสูตรเนี่ยสูสันมีไอ้โทษผลผลดูสันแล้วก็ได้โทษเขาสูนเลย
2: เออจ้า
3: จังว่าได้กินมาก
2: ข
3: วดขวดหนึ่งสองขวดก็ไข่เนี่ยขวดที่สามเนี่ยมันก็กินดีเนาะ
2: จะสั่งเรื่อยๆเน
3: า
2: ะ
3: กินดีกับเป็นกินแจ้ไปน้ำว่าถอยนะ
2: เออ
3: มันต้องจิบเบิร์ดไปได้กับเทน้ำล่างขวด
2: ชูโยดมีคุณค่านะแม่
3: จ้า
2: ค่ะ
3: บันกันเลยอ่ะเฮ้ยสั่งไม่อีก

0: เออผู้ปวดบ่ฮู้จักเด้ท่านก็ว่า
1: จ้า
0: ต้องกินอันจริงๆว่าสั่งมาเอาสั่งมากูกินติล่ะกูบ่มีเงินซั่นดอกก็เลยโทรไปสั่งนี่ลูกชายโทรไปสั่งชุดที่2
1: โอ้ยค่ะแม่
0: กินมาค่ะเรื่อยๆๆๆมาจังว่าไข้กี่โอ้ยว่าจะออกพรท้องนั่นเนียนขึ้นเนียนขึ้นพ่อจะรอจะรอมั้ยน้ําอันนี้ดียุดน้ํามันคุณดีอยู่เด้อก็กินก็เห็นออกคนพ่อก็เศร้าแม่ก็ยังเด้ยังเด้ได้ก็ก็ไข้ซะดอก
1: เออจ้าแม
0: ่ก็กินไปได้มั้ยแล้วแบ่งกันกินบานเรานายังมันมืดเลยแม่มืดก่อน
1: ค่ะแม่
0: แม่กินดูนะ
1: กินเยอะๆก็ดีจะได้แข็งแรง
0: มือละเสาแรงเนาะ
1: แม่กินทั้งเช้าทั้งเย็นเลย
0: จ้าไหวมันอยากเนาะ
1: โอ้อยากกินกินข้าวแซ่บไหมคะกินน้ำคุณแล้ว
0: โอ้ยกินข้าวนี่แซ่บปวดเลยเศร้าซื่อๆ
1: โ
0: อ้ยานมันอันนี่ยานมันอ้วน
1: โอ้ยกินข้าวอร่อยกินน้ำมัน
0: น่าจะดีนี่พี่จะว่าเขามีขี้ตาเท่านั้นแหละออกมาคือเล็กน้อยนี่
1: จ้ามันน่าจะขับออกมาแล้วว่าแม
0: ่เป็นขี้ตาออกมาเนี่ยพี่มายำเสาเล็กเกล้าเหนียวสักคน
1: อ
0: ุ่นมาก
1: ตานกลับมาแล้วค่ะแม่ลูกรบกวนเท่านี้แหละค่ะ
0: จ้า
1: ขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะแม่สุขภาพขอให้แม่กับพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่ามันทานดีขึ้นอีกลูกก็จะมาหาอีก
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: เยเวรังอุปเนยหันติเวรังเตสังนะสัมมติแปลว่า เวรของ

0: ผู้จองเวรย่อมไม่ระงับเวรของผู้จองเวรมีเช่นนี้เวรไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาเวรชั่วยิ่งพัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่านิจาเอ๋ยยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวรจะเฉยหยุดลงคงไม่มีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องแรกท่านผู้ฟังคุณวันดีเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกเป็นเด็กนะแกเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายแปงคอยเก็บซากนกซากหนูตลอดจนแมลงตัวเล็กๆไปขุดหลุมฝังเสร็จแล้วก็นั่งพึมพำพึมพำอยู่คนเดียวเป็นนานสองนานอันนั้นเป็นภาพที่ผู้คนในละแวกนั้นเห็นกันจนชินตาไม่ใช่เห็นแต่เพราะคุณวันดีคนเดียวนะครับชาวบ้านเขาก็เห็นคุณวันดีนี่ตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่เคยเข้าไปนั่งฟังใกล้ๆว่าแกพึมพำอะไรถึงได้รู้ว่าแกท่องบ่นแผ่เมตตาท่องถูกซะด้วยสิขนาดคนดีๆชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยยังท่องผิดผิดถูกถูกเลยนะที่คุณวันดีพูดแบบนี้ก็เพราะว่ายายแปงคนนี้แกสติไม่ค่อยจะดีแต่แกก็ชอบทำหน้าที่สัปเหร่อให้กับสัตว์แกไม่ได้เป็นบ้าชนิดตาขวางคอยทำร้ายใครทุกคนจึงไม่รังเกียจหรือว่ากลัวแกแต่ว่าตรงกันข้ามต่างรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นอกเห็นใจแกคุณวันดีได้ยินผู้ใหญ่ปรามไม่ให้แกล้งสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็กบอกว่าอย่าทำมันนะเดี๋ยวเองก็เป็นบ้าเหมือนกับยายแปงหรอกตอนนั้นน่ะคุณวันดียังไม่เข้าใจพอโตแล้วถึงได้รู้ว่าที่ผู้ใหญ่พูดนั้นคงจะเป็นความจริงคือแต่เดิมนั้นยายแปงก็เป็นคนมีสติสตังดีๆเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแต่พอแกล้มป่วยคราวนั้นดูเหมือนว่าแกจะเลอะเลือนไปเลยพวกผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นเพราะแกชอบรังแกสัตว์ตั้งแต่ก็ตอนที่แกยังเป็นเด็กๆยายแปงตอนเด็กเนี่ยเป็นคนที่ช่างสงสัยแกมักจะจับผีเสื้อแล้วก็มาแมลงมาเด็ดปีกดึงหางทิ้งเพียงเพราะว่ามันไม่สวยมันยาวไปมันเกะกะมันไม่น่าจะมีแต่นั่นก็เป็นเพราะความไร้เดียงสาในวัยเยาว์แต่พอโตขึ้นมาหน่อยแกกลับเห็นการกลั่นแกล้งสัตว์นี่เป็นเรื่องสนุกสนานแกมักจะจับไก่หมาแมวไปฝังดินบ้างจับมัดห้อยหัวบ้างจับโยนลงจากที่สูงบ้างแม้ว่าพวกมันจะไม่ถึงตายแต่ว่าการกระทำเหล่านั้นก็กลายเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวพอโตเป็นสาวยายแปงก็เลิกแกล้งสัตว์เพราะว่าโตเกินกว่าจะมาเล่นอะไรแผลงๆอีกแล้วแต่แกก็ยังไม่หยุดทำบาปยายแปงชอบกินแมลงทอดชนิดต่างๆไปเห็นที่ไหนจะต้องซื้อติดมือมากินทุกครั้งเวลาทำส้มตำแกจะฉีกขาปูนาที่ยังเป็นๆลงไปตำในครกโดยให้เหตุผลว่ามันให้รสชาติที่อร่อยกว่าปูดองมากแต่อาหารที่แกโปรดปรานมากที่สุดก็คือกุ้งเต้นกุ้งเป็นๆที่ราดเครื่องปรุงที่เผ็ดร้อนเนี่ยเสร็จแล้วก็ตักเข้าปากกัดกินทั้งที่มันยังดิ้นพลาดอยู่อย่างนั้นแหละวันเวลาผ่านไปยายแปงในวัยชราก็ยังไม่เลิกนิสัยการกินแบบเดิมๆแล้ววันแห่งคราวเคราะห์ก็มาเยือนแกวันนั้นยายแปงไปขุดปูนามาจะทำส้มตำอยู่ๆแกก็เกิดหน้ามืดเป็นลมล้มพับหัวฟาดก้อนหินก้อนโตฟาดอย่างแรงเลยโชคยังดีที่มีคนผ่านมาเห็นเข้าก็รีบพาแกส่งโรงพยาบาลหมอรักษาบาดแผลแล้วก็ตรวจเช็คอาการโดยทั่วไปแล้วก็อนุญาตให้ยายแปงกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ยายแปงกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานแกก็เริ่มเสียสติพร่ำขอโทษขอโพยหมูหมากาไก่ไปทั่วเมื่อเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายที่ไหนแกก็จะเก็บซากของมันไปฝังแล้วก็นั่งท่องบทแผ่เมตตาซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นหลายสิบรอบเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลังจากที่คุณวันดีได้ฟังเรื่องราวของยายแปงในอดีตแล้วก็หันมามองยายแปงในปัจจุบันแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเวรกรรมนะมันมีอยู่จริงๆนะ
1: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำตนน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินน้ำพันแท
2: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่ เอาหน้ามังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำตนน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนหน้ามังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
1: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วก็ไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: น้ำมังคุดสัก3ขวด 1,000 บาทบ่
3: จ้าใช่ค่ะ
4: แถมอะไรบ้าง
3: ตอนนี้จะมีเป็นยาหม่องค่ะยาหม่องเขียวค่ะ
4: 3กระปุก
3: ใช่ค่ะ
4: กี่ตลับที่
3: 3กระปุกค่ะพ่อ
4: 3นะ
3: ค่ะ
4: เอาหนึ่งชุดเด้อ
3: จ้าหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
4: ป้าปัญญาสาขามูละ
3: ค่ะบ้านอะไรคะ
4: บ้านพรสวรรค์
3: ค่ะตำบล
4: ปลาโหล
3: ค่ะอำเภอ
4: วาริชภูมิ
3: จ้า
4: สกลนคร
3: จ้ารับ3ขวด 1,000 บาทนะคะ
4: ครับ47150
3: ค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
4: ครับครับครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: สั่งมังคุดค่ะ
3: ค่ะรับกี่ขวดดีคะแม่
5: 3ขวดค่ะ
3: ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
5: แม่วันดีหัสดีบ้านฝาง
3: ค่ะบ้านอะไรคะ
5: บ้านฝาง
3: ค่ะตำบล
5: ตำบลเพชร
3: ค่ะ
5: อำเภอคำตะก้า
3: คำตะก้านะคะ
5: จังหวัดสกลนครค่ะ
3: ค่ะหนูขอถามหน่อยค่ะเคยทานน้ำมังคุดมาแล้วหรือยังคะ
5: เคยแล้วค่ะ
3: ตอนทานเป็นอะไรมาถึงมาทานคะ
5: ปวดขาแล้วก็ท้องผูก
3: โอ้จ้ะแต่ว่าพอทานน้ำมังคุดแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี
5: ่ก็ดีขึ้นค่ะพ่อก็ขาดไปนาน
3: โอ้จ้ะก็เลยได้มาสั่งมา
5: แม่ทานนะคะ
3: โอ้จ้ะ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะ
5: ค่ะอายุ84แล้ว
3: โอ้ยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวรอละรับสายโทรศัพท์หน่อยนะคะ
5: ค่ะค่ะ
3: ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: ไม่มีลาเพื่อนเอง
3: จ้า
6: ไออันย้ายเป็นอันสะเก็ดเงินน้ำกินน้ำมังคุดเป็นแนวไหน
3: กินได้ค่ะแม่ทานได้ค่ะแต่ว่าต้องหลายชุดหน่อยนะคะมันถึงจะหายค่ะแม่เพราะว่ามันไม่มียาค่ะมันมีแต่สมุนไพรค่ะแต่ว่าทานได้ค่ะ
6: แม่จะไปซื้อร้านไอ้เลยเมื่ออื่นเพราะว่าแม่อยู่ใกล้กันอยู่
3: อ๋อจ้าจ้าแม่อย่าลืมทวงของอย่าลืมเอาของแถมด้วยนะคะ
6: พอแม่สิเอาขวดนึงก่อน
3: จ้าขวดนึงก็แถมค่ะแม่
6: แม่นบ่
3: จ้าจ้าบอกร้านเขาได้เลยนะคะ
6: เพราะว่าแม่ล่มละยางบ่ได้นะล่ะ นั่งอยู่เสียอยู่ที่ให้อันลูกชายไปซื้อให
3: ้โอ้จ้าแม่จ้าก
6: ำลังหัดย่างอยู
3: ่โอ้ค่ะแม่ทานได้ค่ะทานแค่วันละแก้วพอนะคะตื่นเช้าแล้วก็ทานค่ะแม่
6: อย่ามีอันนั้นบอกอยู่ตัวในขวดมันบอก
3: มีอยู่ค่ะแต่ว่าในขวดมันจะมีเขียนว่าเช้ากับเย็นหนูให้แม่ทานแค่ตอนเช้าอย่างเดียวพอนะคะจ้า
6: ว่าแม่เป็นหลายอย่างเนาะ
3: จ้าแม่ทานแค่ตอนเช้าอย่างเดียวพอค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
8: ครับ
7: จ้าเมื่อกี้รับสายไม่ทันค่ะ
8: อันจะชอบถามเบิ้งนะอันเป็นประกาศไปอยู่ตลอดอยู่นะ
7: จ้า
8: อันคนในวันดีดีหมดนะ
7: ค่ะ
8: นะชิมุนไพยานามคุชิมุนไพยนะ
7: ค่ะน้ำคุชแซนบุรีจ้าพ่อ
8: จ้าเซอร์
7: จ้า
8: ชอบถามกันนะถ้ามีเงินก็จะโทรเชียงเด้อ
3: ฮัลโหลจ้า
8: จะโทรไปทีนึงแล้วก็มีเงินก่อน
3: อ๋อจ้าได้จ้าพ่อค่ะ
8: เออนี่ชอบถามเบอร์โทรชื่อดอก
3: โอ้จ้าได้เลยจ้า
8: เออขอบคุณนะครับ
3: ค่ะพ่อสวัสดีค่ะ
8: เออ
9: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สาวล่าพาขวัญก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซมบุรี1ขวดราคาเพียง360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กด้วยนะ
10: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภา พรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมง และมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงรมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจราจรสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใด อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับนี่คือรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณทุนชัยคุณแล้วก็คุณโบ๊ทนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่องทางของ FM 92.5 นะครับแล้วก็เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีฝนโปรยปรายมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เม็ดฝนน่าจะฝนกลุ่มฝนน่าไปทางลำลูกกานะเมื่อกี้เช็คข่าวอยู่อย่างไรก็แล้วแต่นะคุณฟังครับก็ถ้าเจอฝนเจออะไรก็นะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถ้ามีโอกาสแวะก่อนนะไม่ต้องรีบนะเพราะการเดินทางในสายฝนก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะแวะพักนะครับแล้วก็มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับอยู่กับคุณอยู่กับเพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้นะฮะก็มีข่าวสารเรื่องของคนรักการอ่านมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันก่อนนะแข่งกันที่ฟินแลนด์นะครับรายการนี้นักกีฬาไทยไปแข่งขันกันเยอะมากนะครับการแข่งแบบด้านรายการ Arctic Open 2026นะฮะ World Tour Super 750นะครับเป็นรายการใหญ่คุณผู้ฟังนะครับเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับรายการนี้นะฮะ 500,000 เหรียญสหรัฐแล้วก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็แข่งแต่เมื่อวานนะครับที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเนี่ยเมรัชนกอินทนนท์เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะครับแล้วก็มือ5ของโลกครับก็โชว์ความเก่าด้วยเก่งด้วยแกร่งด้วยนะเอาชนะอัชรานีบารัวนะครับมือ38ของโลกจากอินเดียนะครับ2-0เกม21-10 21-15รอบ2เนี่ยจะไปเจอกับดานวีซามานะครับมือ25ของโลกจากอินเดียเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อวานคู่ผสมรอบแรกนะครับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลนะครับกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะครับเจอกับอีซานนัสกานัสนากาจับคู่กับชรูดี้มิสซานะครับซึ่งเป็นคู่78ของโลกจากอินเดียนะครับแล้วคู่ของโอโม่กับปอป้อก็เหนือกว่านะชนะไป2-0เกม21-3และ21-6นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับหลิวกวงเฮงกับซูหยินฮุยนะครับมือ36ของโลกจากชนิดไทเปนะครับคู่ของบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะฮะคู่มือวางอันดับที่4ของรายการและเป็นคู่มือ5ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของญี่ปุ่นอากิระโคกะกับนาซิไซโตะคู่มือ20ของโลกนะครับเกมแรกขณะที่คู่ญี่ปุ่นนำอยู่11-6ครับบาสนะมีการบาดเจ็บนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันครับบาสกับเฟรมก็ถอนตัวไปนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเมื่อวานนี้ก็พรประวีช่อชูวงน้องหมิวนะมือ4ของรายการมือ9ของโลกเจอกับลีวัลลีมือ44ของโลกจากเยอรมนีนะครับก็ ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังครับหมิวชนะไป2-0เกมนะครับ21-14และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับอามาลีซูมือ40ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเมสุมาติดาเกตทองมือ27ของโลกตอนนี้ฟอร์มกำลังยังไม่เข้าฝักนะไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับก็มือ27ของโลกแล้วร่วงไปเยอะเลยนะฮะเจอกับหานยื่นะครับมือ3ของรายการมือ8ของโลกจากจีนแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ16-21 21-18และ18-21นะก็ตกรอบแรกนะครับวันนี้ที่ดูอยู่ในของเราที่แข่งขันวันนี้นะคู่ผสมที่เห็นอยู่นะแข่งขันวันนี้ผลเป็นไงกันบ้างนะครับขออนุญาตดูผลการแข่งขันแบบไลฟ์สกอร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวิวกุลุตวิทยสารเนี่ยก็ประมาณ 20:20 นะจะแข่งขันกับทางด้านของนักกีฬาจากจีนนะครับก็คือทางด้านของซูซวนเฉินนะครับในเวลา 20:20 ถ้าจะเลทเลิดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าแข่งคู่หลังถ้ามีการแข่งกัน2เกม3เกมนี่แน่นอนฮะก็จะเลทไปนะครับประมาณ 20:20 เวลาเดิมนะครับขณะเดียวกันคู่ผสมของเรานะฮะก็คือทางด้านของพีรชัยนะครับพีรชัยสุพรรณนะครับจับคู่กับทางด้านของทางด้านของพักกพลธีรรัตน์สกุลนะฮะพิรชัย สุพรรณกับพระพลธีรสกุลเอาชนะคู่ของเดนมาร์กนะครับ2-1เกมนะก็คือทางของแดนเนียลลุนกาดนะจับคู่กับทางด้านของชื่ออะไรนะเวกเตกาดแมตเวกเตกาดนะครับก็ชนะไป2-1เกมนะก็21-17 18-21 และ21-17นะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะประเภทชายคู่นะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้นะที่แข่งขันกันนะผมจะแจ้งให้ทราบสำหรับคู่ของวิลกุลุตวิธิสารนะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่แชมป์เอเชียนเกมนะนะครับนี่ยังไม่ได้กลับไทยเลยนะครับเดินทางต่อนะนะเดินทางไปแข่งขันกันต่อนะที่ฟินแลนด์นะครับนะเรื่องของน้องรุจุนภักดิ์อุบทองกับน้องเกณฑ์ชนิชาสุดใจประภารัตน์นะคู่ผสมของเราล่าสุดมีข่าวนะว่าทางด้านของรุจุนภักดิ์อุบทองนี่ขออนุญาตที่จะออกจากสมาคมใช่ไหมนะครับจะกลายเป็นนักกีฬาที่วางแผนกับตัวเองใหม่นะครับแล้วก็จะดูว่าจับคู่กับใครต่อไปนะครับนะก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเกณฑ์ชนิชาแล้วนะครับนะในประเภทแบดมินตันนะคู่ผสมของเรานะเคยทำโชว์ฟอร์มได้แชมป์ตั้งหลายรายการนะนะครับแต่ว่าเส้นทางของนักกีฬานะฮะน้องเขามาจากลำปางมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะก้าวมาสู่ทีมชาตินะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเรื่องตีเหมือนกันนะจากแบดมาดุ้งของตีลูกสักการะก็คือเทนนิสครับก็ทีมชาติไทยเขาเตรียมตัวนะในการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเวิร์กรุ๊ปนะเวิร์กรุ๊ปแล้วก็เพลย์ออฟนะซึ่งเราจะแข่งกันจะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับในเดือนหน้านะครับ21-22พฤศจิกายนของเราคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เตรียมทีมในการแข่งขันเทนนิสบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเพลย์ออฟเวิร์กรุ๊ปนะครับก็เตรียมนะดึงมือสูงๆมือท็อปของไทยแล้วครับนะที่จะได้เข้าแข่งขันและเก็บตัวนะมีลันนาธาราฤดีนะครับมือ63ของโลกมีไหมมนัชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกมีออมสินอัญชิสาจันทะมือ498ของโลกนะครับมีทัศพรนาคหล่อมือ513ของโลกนะ4คนนี้สมาคมพิจารณาจากอันดับประเภทเดียวนะครับแล้วก็น้องเอิร์ธเพียงทามผลิพืชนะครับคู่มือ93ของโลกจะพิจารณาจากประเภทอันดับคู่นะครับซึ่งการประกาศรายชื่อเนี่ยนะครับสมาคมจะพิจารณาอันดับของโลกนะ WTA นะเมื่อวันที่4ตุลาคมนะแล้วขอให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้ามีรายชื่อนะเข้าตอบรับและยืนยันเข้าแข่งขันนะครับส่วนใครที่ไม่พร้อมอะไรแล้วแต่ก็ทำหนังสือยืนยันมานะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสเวิร์คกรุ๊ปนะครับนักกีฬาของเราพร้อมแค่ไหนดูนะว่ารอแข่งขันกันเดือนหน้านะครับส่วนข่าวดีของนักบิดไทยนะก้องสมเกียรติจันทรานะครับ Honda HRC นะครับประกาศต่อสัญญาก้องสมเกียรติจันทรานะครับต่อเนื่องนะครับนะในการแข่งขัน FIM Superbike World Championship นะครับหรือว่า World SBK นะ World Superbike นะครับแบบเต็มฤดูกาลในปีหน้านะครับก็เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Honda HRC ที่มีต่อน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับซึ่งมองได้เห็นศักยภาพนะในการพัฒนาร่วมกันต่อไปนะในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งทางด้านของก้องสมเกียรติจันทราก็จะจับคู่กับคู่เมทเหมือนเดิมนะแจ็คดิกสันนะครับนักบิดจากอังกฤษภายใต้ทีม Honda HRC นะก็ยังเป็นไลน์อัพชุดเดิมนะครับก็สานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ที่ยังไม่จบนะครับใน World Superbike ของ Honda HRC นะครับถึงแม้ว่านะการแข่งขันสนามต่อไปเนี่ยทุกคนอยากจะเห็นก้องสมเกียรตินะไปแข่งขันที่มันตาลิก้านะที่อินโดนีเซียนะแต่ว่านี่แหละครับมาแค่ครั้งเดียวนะก่อนที่คือหมุดสำคัญของก้องฤดูกาลนี้นะครับ MotoGP ก็แค่ไปไวการ์ดแทนนะยอนเมียที่มีการบาดเจ็บนะแต่ว่านี่นะจะไป MotoGP ในจะไป World Superbike นะซึ่งเป็นหมุดสำคัญนะครับก้องก็บอกว่ามีความสูงมากๆนะที่ทางด้านของ Honda HRC นะครับ ก็ได้ร่วมงาน กับเขาอีกแล้วนะขออภัยนะครับได้ร่วมงานนะได้แข่งขันกับทางด้านของสนามใหม่ๆในศึก World Superbike รถแข่งขันใหม่สนามใหม่ๆพร้อมที่จะท้าทายแล้วก็เรียนรู้นะครับนะเขาขับรถ Honda HRCHonda CBR 1000RRSP นะตอนนี้คุ้นเคยแล้วนะครับทางด้านของผู้จัดการทั่วไปของ HRC นะครับไทชิฮอนด้านะบอกว่ามีความยินดีอย่างมากที่เดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาร่วมกันกับก้องสมเกียรติจันทราในฤดูกาลหน้าและเราก็จะได้เชียร์ไปด้วยกันนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวของก้องสมเกียรติจันทราหนึ่งเดียวของเราที่เป็นล้อแล่นอยู่ในโลกของระดับโลกของ World Superbike นะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งก็เรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันแต่เร็วบนผิวน้ำนะฮะก็คือการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสนามที่2นะครับซึ่งทัพนักเจ็ตสกีของไทยนะก็ไปแข่งขันรายการที่อเมริกากลางปี2026นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันในระดับมือใหม่นะโอ้ได้แชมป์มา2รุ่นรวดเลยนะครับนะในการแข่งขัน WGP1 Water Chess World Series American Grand Prix นะครับ

ตัวหน้านะครับก็นักกีฬาของเราร่วมกับนักกีฬาเจ็ตสกีมือระดับท็อปของโลก40ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันนักกีฬากว่า250คนนะครับประเดิมวันแรกนะฮะนักกีฬาของเราเข้าได้แชมป์นะครับรุ่น Novice Run About Stock นะครับวิทวินวิมุติกรนะครับนักแข่งของเรานะดาวรุ่งหน้าใหม่จาก FKTคอนเทรตนะครับก็คว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกนะคว้าเพอร์เฟกต์เกมเลยชนะรวดนะทุกโมโต120คะแนนนะประเดิมคว้าแชมป์โลกสนามนี้ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งต่อมานะ Novice Runabout 1,100 สต็อกนะครับก็สายเลือดแชมป์โลกอย่างแท้จริงครับน้องปอยปอยครับพิมรสคุณสาลูกสาวคนเก่งของคุณออยฮะอัตพลคุณสานะครับนักแข่งรถขอไปนักแข่งเจ็ตสกีระดับตำนานนะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะก็เพอร์เฟกต์เกมเหมือนกันนะ120แต้มคว้าแชมป์นะที่อเมริกากลางปีอย่างสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการแข่ง World Series รายการ SBT World Superbike นะขออภัยนะ SBT World Final 2026นะที่เลคฮาวาซูซิตี้สหรัฐอเมริกานะก็ภายใต้การจัดการแข่งขันแล้วก็การสนับสนุนนะในของไทยก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันสนับสนุนนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานนะรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและก็ WGP1 นะครับก็ร่วมเชียร์กันนะครับมีการแข่งขันกันยาวๆเลยนะครับจนถึงวันที่11ตุลาคมนะจะดูว่าธงไทยจะสะบัดไปไกลได้แค่ไหนและได้แชมป์อีกกี่สนามนะครับเอาล่ะครับผู้ฟังครับเรื่องของเราบอกโชว์เสื้ออีกแล้วนะวันนี้ได้เสื้อนี่นะคนที่รักการอ่านขออนุญาตโชว์เสื้อใน Facebook นะ PR Thailand ให้เห็นแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเสื้อสวยนะวันนี้นะส่วนใหญ่ก็จะได้เสื้อจากผู้สนับสนุนนั่นแหละครับขออภัยคุณผู้ฟังนะโชว์เสื้อวันนี้ใส่เสื้อสวยนะฮะก็จริงเรื่องของคนรักการอ่านเตรียมกันอีกแล้วนะเตรียมกันอีกแล้วสำหรับการอ่านนะครับโอ้โหเนี่ยวันนี้ได้เจอน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองด้วยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ตำแหน่งบอลเร็วครับวันนี้เขาแถลงข่าวการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026นะครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เรื่องของการอ่านต่างๆนะครับก็เชิญชวนนักอ่านทุกเพศทุกวัยนะมาอ่านเรื่องราวความคิดแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิดอนุริทเมสเซจนะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก่อนนะจะเปิดจะเป็นทางการของสัปดาห์นะฮะการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับอย่าลืมนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book ExpoThailand 2026นะครับ23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับ Honored Message นะครับนี่คือเส้นทางนะของงานนะครับธีมของงานในปีนี้น้องโบบอกว่านะน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองเนี่ยนะฮะนักวอลเลย์บอลบอลเร็วของเราเนี่ยนะตัวสูงมากผอมหุ่นดีแล้วก็สูงด้วยบอลเร็วต้องสูงต้องสูงนะครับก็บอกว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือฮิวใจและหนังสือที่ว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตนะครับเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจและดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในวันสำคัญโดยเฉพาะวันที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการแข่งขันและการใช้ชีวิตนะครับบอกว่าบางทีเราอาจจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราควบคุมวิธีคิดและวิธีรับมือของตัวเองได้หนังสือช่วยให้น้องโบหยุดทบทวนและเห็นถึงปัญหาชัดเจนขึ้นนะแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีสตินี่นะแล้วก็น้องบอกว่าตอนนี้เตรียมความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นนะครับนะจะเตรียมตัวนะเส้นทางของการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนะชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมนี่นะแล้วบอกว่าขอแรงเชียร์แรงใจแรงเชียร์แรงใจของแฟนๆคนรักหนังสือนะฮะแล้วก็มาเชียร์เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับของทีมสาวไทยนะซึ่งจะมีหมุดหมายสำคัญนะครับปีหน้าวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและปีต่อมาก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับรวมถึงลีกอาชีพที่น้องโบกำลังแข่งขันนะขอเป็นกำลังใจครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคนของไทยด้วยนะครับเนี่ยน้องโบบอกไปอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้น้องโบก็มอบลูกวอลเลย์บอลให้กับแฟนคลับนะพร้อมกับลายเซ็นแม่นะผมหยิบไม่ทันครับหยิบไม่ทันจริงๆแม่เสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวสนามหน้าถ้าเจอน้องจะขอใหม่นะครับส่วนทางด้านของคุณณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าพูแบกนะครับบอกว่าแนวคิด Unread Message นะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก็เปรียบเสมือนหนังสือทุกเล่มเป็นข้อความที่รอคอยการเปิด
อ่านภายในอาจจะมีเรื่องราวความคิดคำตอบมุมมองใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองนะงานครั้งนี้จึงก็ชวนนักอ่านออกสำรวจเกาะหนังสือนะ

0: ค้นหาเล่มที่ถูกใจเล่มที่ตรงใจนะรับข้อความจากนักเขียนและก็ทำความรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหนังสือนะครับแล้วก็รูปแบบหนังสือนะก็ในงานก็เป็น6โซนนะมีหนังสือมากมายนะครับหนังสือมากมายขนมาเพียบเลยทีเดียวนะมีนิทรรศการต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนิทรรศการเรื่องของเกาะใหม่ที่รอการค้นพบนะนิทรรศการหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม่ด้วยนะฮะมีกิจกรรมมากมายนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ห .5 ถึงห .7 นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะไปรักการอ่านกันไปอ่านกันเยอะๆนะครับนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเมื่อวานนี้ใครเป็นแฟนของลีโอเนลเมสซี่ครับโอ้ต้องน้ำตาไหลแหละนะลีโอเนลเมสซี่นะครับกับนัดสุดท้ายในการเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเมื่อวานนี้แฟนคลับของอาร์เจนตินาเนี่ยใส่เสื้อฟ้าขาวมากันเต็มสนามเลยนะมัดแมตปิดท้ายอำลาทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องเจอกับเบนินครับและเมื่อวานนี้เมสซี่นะครับยิงประตูได้ด้วยแล้วก็จ่ายด้วยนะครับที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัสกรุงโบโนเอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องระหว่างอาร์เจนตินากับเบนินนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับก็เช้าบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่นะฮะนักเตะที่เก่งที่สุดในจักรวาล นี้นะครับไม่ทราบว่าในโลกนี้ผมเชื่อว่าเมสซี่เก่งสุดแล้วนะถ้าเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่เก่งสุดใครจะเถียงหรือเปล่านะก็เมสซี่นะก็นัดสุดท้ายนะครับฟ้าขาวอาร์เจนตินาชนะไป 3-0 นะผมดูเมื่อเช้านะครับก็ยิง1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายในจุดโทษนะฮะลูกแรกนิโคลัสโอตาเมนดี้ลูกที่2นิโกปาสนะลูกที่3ก็เป็นเลโอนีเมสซี่ยิงจุดโทษนะครับนี่คือ1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับบทสรุปหลังเกมนี้นะครับเมสซี่ปิดฉากการรับใช้ทีมชาติลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งหมด208เกมทำ126ประตูกับ69แอสซิสต์นะครับช่วยให้ทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยนะครับเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับนั่งดูแล้วใครที่เป็นแฟนเมสซี่ก็น้ำตาไหลนะบอกว่าช่วงเวลานี้มาถึงแล้วผมจากไปด้วยความสุขเพราะผมได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสื้อตัวนี้คือความฝันความภาคภูมิใจและคือชีวิตของผมมาตลอดหลายปีขอบคุณที่รักผมมากขนาดนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผมจะเก็บทุกคนไว้ในใจเสมอนะครับเลโอนีลเมสซี่ได้พูดขอบคุณแฟนฟุตบอลอาร์เจนตินานะที่เข้ามาร่วมอำลาทีมชาติของเขานะครับอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทยนะครับ6โมงเช้าใครได้ดูนะครับ208เกม126ประตู69แอสซิสต์แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยเลโอนีลเมสซี่นะครับแล้วก็รางวัลบอลลังดอนนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่านักเตะยอดเยี่ยมยุโรปไปกี่รางวัลก็ไม่รู้นะเยอะมากนะสุดยอดจริงๆนะครับเขาก็สูสีอยู่กับทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดนะโรนัลโดเนี่ยเรื่องของทีมชาติไม่รู้จะจบลงอย่างไรตอนนี้มาเก็บตัวอยู่ที่อัลอิติฮัดนะครับลีกของซาอุดิอาระเบียนะเพราะว่าเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งเป็นคู่แข่งกันนะในเรื่องของทั้งสนามแล้วก็ความสำเร็จนะครับยังไม่จบกับทางด้านของผู้จัดการทีมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับตอนนี้ก็แชร์กันไปแชร์กันมานะจะลงเอออย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับเรื่องของฟุตบอลอื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายูฟ่าเนชั่นลีกนะครับอาร์เจนตินาอภัยนะสเปนเจอกับโครเอเชียนะโครเอเชียอย่างที่บอกนะครับถ้าเล่นดีก็ดีเหลือหลายเมื่อวานนี้กว่าที่จะสเปนบุกมาชนะโครเอเชียได้ก็โอ้โหหืดจับเลยทีเดียวนะครับโครเอเชียยิงนำไปก่อนด้วยครับอีวานเปริซิชนาทีที่17นะครับครึ่งหลังนั่นแหละครับที่สเปนกว่าจะตีเสมอได้นาทีที่61จากมิเกลโมเรโลนะครับจากนั้นนะครับอีวานเปริซิชคนทำประตูก็เจอใบแดงครับนาทีที่79ครับโครเอเชียเหลือ10คนนะเท่านั้นแหละครับอธิยันยันอยู่1ประตูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวฮะทางด้านของสเปนบุกหนักเหลือเกินแล้วก็มิเกลเมริโน่คนเดิมนะครับเบิ้ลประตูที่2ให้กับตัวเองและประตูชัยให้กับทางด้านของสเปนชนะ2ประตูต่อ1นะครับนี่2ประตูสุดยอดสุดสวยของมิเกลโมเรโน่นะกองกลางจากอาร์เซนอลนะครับเอาฟอร์มดีๆในการเล่นกับทีมชาติมาเล่นให้กับอาร์เซนอลด้วยนะมิเกลเมริโน่นะก็ชนะไปนะชนะรวดมี12คะแนนของกลุ่ม A3 นะสเปนสมราคาจ่าฝูงนะครับนัดต่อไปเดือนหน้านู่นนะครับสเปนจะบุกไปเยือนเช็กเกียนะเช่นเดียวกับโครเอเชียบุกมาเยือนอังกฤษนะครับในช่วงเดือน12เดือนพฤศจิกายนวันที่12นะครับขณะเดียวกันอังกฤษครับเปิดบ้านเจอเช็กเกียแล้วก็ ชนะไป3ประตูต่อ0นะครับเมื่อวานนี้นะครับลูกแรกก็ไฮดีเคนเปิดมาวลาดิเมียร์คูฟาวนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองนะฮะอังกฤษนํา 1-0 นะครับไฮดีเคนโมงให้ทีมนํา 2-0 และไฮดีเคนยิงประตูให้ทีมนํา 3-0 และชนะด้วยสกอร์นี้นะครับอังกฤษก็ได้ไฮดีเคนยิง2ประตูนะให้ทีมตอนนี้มี9คะแนนนะเป็นรองจากฝูงของกลุ่ม A3 นะครับก็12พฤศจิกายนก็จะเจอกับโครเอเชียนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมีหลายคู่เมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะเมื่อกี้พูดถึงเทนนิสของนักกีฬาไทยนะครับยินดีกับโนวัคโยโควิชด้วยนะครับเขาคว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นสมัยที่7นะแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่102ของเขาในอาชีพนะครับโนวัคโยโควิชนะครับตอนนี้อายุจะแตะ40แล้วนะ39ปีนะคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรายการไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรายการที่102ของอาชีพของตัวเองพร้อมกับรักษาสถิติสุดยอดอ่ะนะที่เราต้องปรบมือให้และยอดเยี่ยมเลยนะฮะสถิติที่ไชน่าโอเพ่นนะชนะรวด34นัดนะไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้เข้าแข่งขันนะครับรอบชิงชนะโอเพ่น2026เอาชนะอเล็กเดอร์มินัวนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะ2เซตรวดนะ76ไทเบรก73นะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็นในเซตที่2ในเจ้าตัวคู่แข่งขันนะมีอาการบาดเจ็บนะถอนตัวนะครับก็ชนะแข่งขันคว้าแชมป์ไปนะฮะก็คว้าแชมป์เนี่ยคือสถิติของโนวัคโยโควิชเนี่ยแชมป์ประเภทเดียวอย่างน้อย1รายการติดต่อกัน21ปีนะครับโอ้แต่ว่าคนที่ได้แชมป์สูงสุดเนี่ยในยุคของโอเพ่นนะเทนนิสที่เป็นโอเพ่นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ย103แชมป์นะครับส่วนที่เยอะมากที่สุดในการแข่งขันเทนนิสนะในที่จดไว้เนี่ยเจมมี่คอนเนอร์นะครับ109แชมป์โนวัคโยโควิชถ้ายังเล่นอยู่นะฮะมีโอกาสที่จะแซงโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะที่103แชมป์มีโอกาสส่วนเจมมี่คอนเนอร์109แชมป์ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะปีนึงจะแข่งเดือนละรายการหรือว่าเดือนปีละ12รายการมีโอกาสนะฮะมีโอกาสสำหรับโนวัคโยโควิชแต่ต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะครับกีฬาอื่นๆมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะกีฬาอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับเรื่องของทีมพาราลิมปิกนะเราก็ต้องให้กำลังใจนะจะเดินทางไปแข่งขันวันที่11นี้นะครับในกีฬาของเราไปทัพใหญ่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดเครื่องบินเหมาลำให้นักกีฬาไทยเราไปแข่งขันนะช่องทางการถ่ายทอดสดนะผมแน่น่าจะเป็น AS Play ที่จะถ่ายทอดสดแต่เราก็นะหาดูช่องทางในการเชียร์นักกีฬาของเราเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลบ้านเราครับเมื่อวานจับสลากฟุตบอล FA ครับช้าง FA ครับฟุตบอลถ้วยนะของเรานะวันนี้ก็มีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลรายการเมืองไทยครับ2026ถึง2021นะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้เนี่ยมี79สโมสรเข้าแข่งขันนะครับไทยลีก16ทีมนะไทยลีก2 14ทีมไทยลีก3 49ทีมนะครับล่าสุดรอบคัดเลือกทั้ง2รอบดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทีมผ่านมาเข้าสู่รอบทั้งหมด32ทีมวันนี้ก็มีการจับสลากนะครับทีมไทยลีก38ทีมไทยลีก2 14ทีมนะแล้วก็ร่วมกันนะจับสลากกันเรียบร้อยนะวันนี้เนี่ยรอบเพลย์ออฟนะว่าใครจะเป็นเจ้าบ้านนะหลายๆทีมเจอกันขออนุญาตนะครับอยุธยา PKFC เจอพลังการนี่พลังการเจออยุธยานะครับบุรพายูไนเต็ดเจอเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับFC ยะลาหรือว่า PSU สุราษฎร์ธานีนะคู่นี้ต้องเพลย์ออฟกันต่อนะหาผู้ชนะเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแจ้งให้ทราบนะครับบางกอก FC เจอกับชนะทอบิลนะครับซึ่งผู้ชนะในรอบ32ทีมเนี่ยนะครับก็หาผู้ชนะ16ทีมเพื่อไปแข่งขันในรอบ32ทีม32ทีมไทยลีก1รออยู่นะรออยู่นะทีมไทยลีก1ยังไม่แข่งขันนะครับรอรอบนี้แหละนะหาผู้ชนะเมืองทองยูไนเต็ดนะซึ่งตกชั้นไปอยู่ไทยลีก2เนี่ยจะไปเยือนสโมสรฟุตบอลกองเรือรบนี่นะโปลิสเทโร FC จะไปเยือนอุดรบ้านจันยูไนเต็ดนี่นะครับถือว่าเป็นคู่เอกนะสิงห์บุรีวอริเออร์เจอนครปฐมยูไนเต็ดนี่ก็น่าจะเป็นคู่เอกเหมือนกันนะครับแข่งขันกัน 3-4 พฤศจิกายนนะครับผู้ชนะ16ทีมจะไปเจอกับไทยลีก1ซึ่งรออยู่แล้วนะครับเงินรางวัลสูงนะครับฟุตบอลรายการนี้นะก็ฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งนะนอกเหนือจากช้างเอฟเอครับก็จะมีเมืองไทยครับนี่แหละครับ5ล้านบาทพร้อมกับได้สิทธิ์นะแชมป์เข้าไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน ฤดูกาลนี้ด้วยนะครับส่วนรองชนะเลิศ1ล้านบาทนะครับแล้วก็ทุกทีมนะที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้จัดการแข่งขันนะครับสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 50,000 บาทนะครับโอ้มาเรามีเรื่องของฟุตบอลนะนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะในการพัฒนาฟุตบอลของเรานะฮะฟุตบอลถ้วยก็สำคัญนะครับตะกร้อเรากำลังจะมีเรื่องของตะกร้อลีกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยฟังรายละเอียดของตะกร้อลีกของเรานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2500
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา20:08

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยที่เคารพที่คิดฮอดคิดถึงบาวีสีวงกลับมามอบความสุขในด้านงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนให้กับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มๆบ่ว่าสิเป็นทางสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิทางสถานีวิทยุแก่งคร FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอแก่งครจังหวัดชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นทางแฟนเพจรายการเขตอำเภอบันดุง FM 92ขอให้หลายๆกับผม FM 102 เมกะเฮิรตซ์ by on radio อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีหรือว่าแฟนเพจรายการเขตอำเภอชุมแพ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชุมแพพบพอกันมือละ1ชั่วโมงเต็มๆกับบรรยากาศงานเพลงลูกทุ่งม้วนรายการลูกทุ่งวันพารวยพร้อมกับบาวีพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของวันพารวยกลับมามอบความสุขกลับมามอบสิ่งที่ดีๆให้กับแฟนเพลงรายการเกษตรกรชาวไห่ชาวนาบ่ว่าสิเป็นช่วงนี้เกี่ยวกับคุณผู้ฟังที่ประสบกับปัญหาบ่ว่าสิเป็นปัญหาหญ้าในไห่หรือว่าหญ้าในนาบ่ว่าสิเป็นหน้าเขาหน้าปีหรือว่าหน้าปังบ่ว่าสิเป็นไห่มั่นไห่อ้อยสวนยางสวนปามปัญหาหญ้าถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่เกษตรกรทุกมื้อนี้ถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮามีผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาเด้อบ่ว่าสิเป็นคุณผู้ฟังเห็ดเขาหน้าปีหน้าปังบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ้งฉีดพ่นในวันพารวยฝาแดงสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทองสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดของเฮาเป็นชีวภาพ 100% บ่มีอันตรายต่อผู้ใส่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรกุ้งหอยปูปลาก็บ่มีผลกระทบแต่อย่างใดครับผมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยาบ่แม่นสารผิดสารเคมีเมื่อนำไปฉีดแล้วเสียดให้หญ้าในหน้าเขาทุกชนิดติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นเขาแม่นสิฉีดหลายปานใดต้นเขาก็บ่มีเหี่ยวบ่มีเฉาแน่นอนแห้งแต่งามแห้งแต่เขียวขึ้นกว่าเก่าครับผมแต่ว่าหญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยคุณผู้ฟังก็ใส่แบบสบายอกสบายใจเพราะว่าใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองสบายอกสบายใจบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนออกกลิ่นหอมคือผงซักฟอกครับผมหลังจากฉีดแล้วเด้อสำหรับสูตรหน้าเขาฟ้าแดง7มือให้สังเกตว่าหญ้าสิเริ่มป่วยตายเขาสิเริ่มนอกตั้งแต่ 2-3 มือแรกพอแต่ฮอด7มือขึ้นไปสังเกตเบิ่งเขาสิแห้งตั้งแต่ปลายลงมาฮอดกลางลำต้นซึมลงไปฮอดหากดึงขึ้นมาหากแก้วก็บ่เหลือหากฝอยก็บ่เห็นเน่าฮอดหากเปื้อยเอเล่ครับผมนี่คือการทำงานของจุลินทรีย์เขาสิแทรกซึมช้อนชัยไปตามลำต้นของหญ้าเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายต้นเขาก็สนุกเขียวขจีกบเขียดกุ้งหอยปูปลากระกับมาอยู่มาอาศัยเต้นลงน้ำจ้าจ้าครับผมให้คุณผู้ฟังได้ชื่นอกชื่นใจเสาแรงมาอย่างลงทงลงทาไปยามให้ยามหน้าก็บ่มีปัญหาในด้านสารผิดสารเคมีแต่ยังไหนเพราะว่าลมหายใจเฮาหอมสดชื่นสะอาดสดชื่นด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เฮาเลือกใส่วันพารวยในการจัดการหญ้าในหน้าเขานั่นเองบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดหญ้าฉีดหญ้าในไร่ในสวนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดสารเคมีคือกันเป็นสูตรเผาใหม่ฉีดหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังถ่วมสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนบักม่วงบักมีผลหมากหลากใหม่ต่างๆฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาเขียวเท่านั้นใส่มือคนผสมน้ำฉีดคือกันวิธีใส่ก็ใส่ง่ายง่ายใส่ซีฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรเพราะว่าเพิ่นมีฝาตวงแถมไปให้อย่าลืมใส่น้ำมันพืชเป็นโตจับใบ2ฝาตวงเด้อต้องใส่น้ำมันพืชเท่านั้นห้ามใส่สารจับใบอย่างอื่นเด็ดขาดครับผมเอาน้ำมันพืชยี่ห้อหยังก็ได้ในครัวเฮือนเฮาเทออกผสมลงไปสัก2ฝาตวงแล้วก็ใส่น้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อเป็นโตผสมยกเว้นน้ำประปาเพราะว่าน้ำประปานี่เพิ่นมีคลอรีนครับผมเป็นเคมีสิบ่ถือกับวันพารวยของเฮานอกนั้นใส่ได้เมื่อบ่สิเป็นน้ำบาดาลน้ำฝนต่างๆครับผมฉีดแล้วคุณผู้ฟังก็มั่นอกมั่นใจเวลาฉีดที่เหมาะสมฉีดมือแดดๆฝ่าขาวดาวแจ้งเฮาจึงค่อยฉีดฝ่าคืมฝนคืมเฮาก็อย่าฝ่าไปเสี่ยงฉีดเพราะว่าฉีดปุ๊บฝนตกลงมาปั๊บก็สิบ่ได้ผลแต่อย่างใดเขาสิเกิดการชะล้างแต่ว่าฉีดแล้ว2ชั่วโมงฝนตกบ่เป็นหยังเพราะว่าเขาสิเกิดการจับใบแล้วครับผมบ่มีปัญหาแต่อย่างใดวิธีการใส่บ้านพารวยฝาแดงฝาเขียวบ่ได้สลับซับซ้อนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าเอาอาก็บ่ต้องไปจ้างไปบ้านผู้อื่นให้เสียเงินเสียทองฉีดเองมั่นใจสบายอกสบายใจบ่มีปัญหาแต่อย่างใดครับผมที่สำคัญถังฉีดเด้อถังฉีดคุณผู้ฟัง
ถ้าหากทั้งฉีดทั้งนั้นเคยใส่สารผิดสารเคมีมาก่อนสิใส่ผลิตภัณฑ์วันผ้ารวยฝาแดงฝาเขียวของเฮาให้เอาเกลือใส่ลงไปสักถ้วยนึงเอาน้ําใส่ลงไปให้เต็มถังแช่ไว้สักประมาณ2คืนให้เขากัดสารผิดสารเคมีออกบางท่านเข้าใจว่าสั้นไล่ล้างได้บ่ผงซักฟอกล้างได้บ่ล้างสารผิดบ่ออกครับผมสิ่งที่ล้างสารผิดออกนั่นก็คือ1เกลือแกงของเฮา2ด่างทับทิ่ม3น้ำส้มสายชูเท่านั้นครับผมแต่ว่าถ้าหากเฮาบ่มีด่างทับทิ่มบ่มีน้ำส้มสายชูเฮาก็ใส่เกลือแกงขาวๆของเฮานี่ล่ะที่เฮามาเฮ็ดกับข้าวนี่ล่ะใส่ลงไปให้สักถ้วยเครื่องถ้วยก็ได้ครับผมแช่ไปสัก2คืนเท่านี้เขาก็สิกัดสารผิดสารเคมีออกเพราะว่าความเป็นกรดเป็นด่างนั่นเองครับผมนี่คือการล้างถังแบบปลอดสารผิดแต่ว่าถ้าหากทั้งฉีดทั้งนั้นบ่เคยใส่สารผิดสารเคมีมาเฮาก็บ่ต้องไปล้างไปแช่เฮาก็ใส่วันผ้ารวยผสมน้ำฉีดได้เลยหรือว่าฉีดยาตายแล้วบัดนี้อยากเฮ็ดจังได๋เนาะสิใส่อันใดมาฉีดเร่งการเจริญเติบโตให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ท่านกินท่านซื้อท่านขายให้คุณผู้ฟังใส่PP Booster ครับผมอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นอาหารเสริมพืชสูตรพิเศษฉีดลงไปครับผมอันใดยิ่งก็งามอันนั้นบ่ว่าสิเป็นขีดเข่าหน้าปังหน้าปีแต่กกแต่กอมากก็ห่วงหยักห่วงใหญ่บ่มีห่วงหลีบห่วงเสียลำไยเงาะทุเรียนหรือว่าบักม่วงบักมีต่างๆก็ออกดอกออกผลมาบ่ยุดบ่ย่อนครับผมฉีดข้าวโพดกับฝักใหญ่บ่ว่าสิเป็นมันในไห่มันสำปะหลังก็หัวหยักหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีอ้อยในไห่ก็เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงฉีดพ่นด้วยพี่ๆบูสเตอร์ครับผมบ่ต้องไปแบกปุ๋ยเคมีบ่ต้องไปพ่ายปุ๋ยเคมีให้ปวดไหล่ปวดหลังอีกต่อไปของเฮาเป็นนวัตกรรมใหม่ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงนำไปฉีดนำไปพ่นเพราะว่าเป็นปุ๋ยทางใบแรงก็ฉีดได้ฝนก็ฉีดได้หนาวก็ฉีดได้ฉีดได้ทั้ง3ฤดูกาลนี่คือความสะดวกของผู้ที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพทางใบกับผมต่างประเทศสังเกตง่ายๆเพิ่นบ่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวเพิ่นมีแต่ฉีดทั้งนั้นบักอือหน่วยทอกระตาแตงโมหน่วยทอกูถังครับผมเบิ่งเอาต่างประเทศที่แรงงานไทยเพิ่นไปใส่แรงงานเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศถามเบิ่งลูกหลานเฮาเคยได้แบกปุ๋ยเคมีไปวานพืชให้ต่างประเทศเพิ่นบ่เพิ่นใช้แต่วิธีฉีดทั้งนั้นเป็นหยังของเพิ่นจึงค่อยได้ผลดีเป็นหยังเกษตรกรชาวไทยจึงค่อยเล่งบ่เห็นความสำคัญของการใส่ปุ๋ยทางใบเพราะว่าเฮาไปยึดติดเฮาไปปลูกฝังหลักลึกเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีเกี่ยวกับปุ๋ยเม็ดมาโดนแล้วเพราะฉะนั้นเฮาเปลี่ยนวิธีการเฮ็ดการเกษตรแบบง่ายๆโดยการฉีดปุ๋ยทางใบแต่ว่าปุ๋ยทางใบแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทแต่ละชนิดก็สิคุณภาพแตกต่างกันไป PP Booster ของเฮาเฮากาการันตีว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นใส่เพียง1ซอนเท่านั้นผสมน้ํา20ลิตรครับผมคุณผู้ฟังก็สิฉีดได้แบบด้วยสูตรประหยัดแต่ว่าใส่หลายกว่านั้นห้ามใส่หลายกว่านั้นเด็ดขาดครับผมใส่เพียง1ช้อนเล็กๆเท่านั้นเองเพราะว่าเพิ่นมีซอนแถมไปให้ผสมน้ํา20ลิตร1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไร่เอาไปฉีดพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดใดบ่มีปัญหาแต่ยิ่งใดนี่คือความพิเศษของพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีปุ๋ยทางใบของวันพารวยครับผมหรือว่าคุณผู้ฟังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจังให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดมาเบียนให้ใส่ไข่ตัวซานวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินไปผสมน้ำให้งอกควายเป็ดไก่ให้หมูให้สัตว์เลี้ยงทุกชนิดได้อยู่ได้กินเด้อเขาสิอ้วนต้วนสมบูรณ์แข็งแรงเนื้อแดงยังคึงขนเหลี่ยมหยาบหยาบโรคภัยไข้เจ็บก็บ่มีเพราะว่าเขาสิไปสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับสัตว์เลี้ยงไปเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารได้ดีจะเลื่อนเติบโตท่านอกท่านใจหรือว่าคุณผู้ฟังเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงฟาร์มหมูฟาร์มงอกคอกเป็ดคอกควายขอไก่กับผมหน้าฟ้าหน้าฝนมาแล้วปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นบัดนี้เฮ็ดจังได๋เนาะจังค่อยสิระงับกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ในคอกได้สะสมทับถมหมักหมมมายาวนานหลายปีทวีความรุนแรงในด้านกลิ่นเหม็นไปรบกวนพื้นที่อื่นน้ำจุลินทรีย์วันผ้ารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์น้ำไปฉีดน้ำไปพ่นเด้อเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเมื่อคุณผู้ฟังน้ำไปฉีดคอกสัตว์เลี้ยงแล้วบ่ว่าสิเป็นฉีดเปียกก็ได้ฉีดแห้งก็ดีจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียตัวนี้ล่ะเป็นตัวสำคัญที่ให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นก๊าซแอมโมเนียก็สิระเหยขึ้นสู่อากาศครับผมมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงแล้วก็บ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดให้คุณผู้ฟังนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ให้เจริญงอกงามลดต้นทุนในการซื้อหาปุ๋ยในท้องตลาดได้อีกทางหนึ่งคือการประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าของคุณผู้ฟังสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ของวันผ้ารวยบ่ว่าคุณผู้ฟังสิอยู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz เนินสง่าจัตุรัสบ้านกวาวบ่ว่าสิเป็นพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อ PDJ สำเหมาก็มีบริการคือกันครับผมหรือว่าติดต่อบาวีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061 590
7522061590ถ้าหาคุณผู้ฟังอยู่อำเภอแก่งเคราะห์ฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์เขตติดต่ออำเภอคอนสวรรค์บ้านแท่นเกษตรสมบูรณ์หนองบ่อแดงฮอดภูเขียวก็ติดต่อบาวี่คือกันทีมงานยินดีส่งให้คุณผู้ฟังก็ยืนรอรับอยู่หน้าบ้านได้ครับผมหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน0615907522061590 7522หรือว่าคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญพื้นที่ใกล้เคียงกันฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์ติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้อพี่หมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้านแฟนเพลงฝากการเขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านผืออำเภอหนองหานหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า0807552210 0807552210นี่คือตัวแทนจำหน่ายของเฮาเขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่งานเพลงมวลๆครับผมจำปาลืมต้นมอบงานเพลงดังในอดีตของสายันสัญญาให้กับแฟนเพลงฟรรการลูกทุ่งบ้านพารวยมวลๆวันหนึ่งงานเพลงครับ

มวลมวลซึ้งซึ้งสำหรับงานเพลงจำปาลืมตนจบผ่านไปครับผมฝากให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบ้านพารวยอยู่หัวไห่หน้าสวนบางท่านก็กำลังอยู่ไห่บางท่านกำลังเตรียมพื้นที่ที่เสียดเขาหน้าปีครับผมก็หมุนคลื่นมาที่ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์เด้อตรงนี้มีสิ่งที่ดีๆนอกจากงานเพลงลูกทุ่งมวลมวลแล้วให้คุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพในการจัดการงานในหน้าเขาถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักอกหนักใจอีหลีวานเขาหน้าปีลงไปแล้วหรือว่าวานเขาหน้าปังลงทุนลงร่อนลงไปหลายพันหลายหมื่นบาทแล้วครับผมสิ่งที่สร้างความบ่สบายใจให้กับคุณผู้ฟังนั่นก็คือปัญหาหญ้าที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับเขาเกิดขึ้นมาพร้อมกันแต่ว่าเป็นหยังหญ้าจังค่อยใหญ่กว่าเขาบาดที่นี่เขาก็แดงลงแดงลงปัญหานี้คุณผู้ฟังประสบพบเจอมาตลอดเวลาทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยถ้าหากเปิดอกเปิดใจพิสูจน์คุณภาพไห้วันผ้ารวยฟ้าแดงทำงานให้กับคุณผู้ฟังรอเบิ่งผลงานกันแล้วกันว่านำไปฉีดแล้วหญ้าใบแคบไปกว้างที่กำลังถ่วมเขาของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าห้างกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ้งสิอยู่ได้บ่ครับผมอันนี้การันตีได้ของเฮาบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดสารเคมีเด้อเป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับผมเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทองเพิ่นเอิ้นว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้ากระบวนการทำงานของวันพระรวยฟ้าแดงคือนำไปฉีดแล้วสิเฮ็ดให้หญ้าเกิดการติดเชื้อตายเปรียบเทียบกับคนเฮาติดเชื้อโรคครับผมก็สิคอยกินคอยกัดคอยแทรกซึมลงไปเรื่อยๆในที่สุดหญ้าก็สิทนบ่ไหวตายเปื่อยตายไปเองครับผมเป็นการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเป็นมวลอนุภาคเล็กๆครับผมจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปจัดการถึงตะหญ้าแต่ว่าตนเขาบ่มีปัญหาแต่ยังใดเขาสิเลือกเฉพาะพืชที่แตกต่างจากเขาเท่านั้นครับผมที่เขาสิจัดการได้ให้คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพปีที่แล้วประจักษ์ต่อสายตาของคุณผู้ฟังแล้วว่าวันพระรวยฟ้าแดงเป็นพระเอกเดย่างเต็มรูปแบบกับผมแฟนเพลงรายการที่นำไปฉีดยาปลาคดว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่าเนื่องจากว่าเขาบ่มีหญ้าไปรบกวนเขาก็สนุกใหญ่สนุกงามสนุกดูดอาหารได้ดีออกห่วงมากกับบ่มีห่วงหลีบห่วงเสียลำต้นของเขาก็แข็งเป็นธรรมชาติครับผมเมื่อลำต้นเขาเฮาแข็งแห้งแล้วเฮาก็บ่ต้องไปวิตกกังวลว่าสิเกิดเพียกระโดดเพียสีน้ำตาลเพียไฟต่างๆครับผมบ่มีปัญหาอย่างแน่นอนเพียเหล่านี้เขาสิไปกินต้นเขาที่ออนแอร์ด้วยปุ๋ยเคมีเท่านั้นครับผมแต่ว่าถ้าหากต้นเขาใหญ่แบบธรรมชาติฉีดพ่นในวันผ้ารวยแล้วบ่มีปัญหาแต่ยังใดที่เพียเหล่านี้สิไปทำลายต้นเขาได้เพราะฉะนั้นปีนี้ให้คุณผู้ฟังที่บ่ท่านเปิดอกปวดใจฝ้าเปิดอกเปิดใจวันผ้ารวยฝาเขียวเด้อนำไปฉีดนำไปพ่นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีเหยาะร่างกายเอาชีวิตไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วยติดเชื้อมาบ่คุ้มแน่นอนครับผมมีเงินก็เป็นแสนก็เมื่อเป็นแสนมีเงินเป็นหมื่นกับหมื่นเป็นหมื่นในการดูแลรักษาตัวเจ้าของเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีก็แก้ไขลดละเลิกการใส่สารเคมีในพื้นที่การเกษตรแต่เมื่อนี้เพื่อสุขภาพหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรในมือต่อไปวันพารวยฟ้าแดงนำไปผสมน้ำฉีดยาในหน้าเขาของคุณผู้ฟังฉีดเองไม่ต้องไปเกรงใจไผพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าเอาอาสะพายเปรใส่หลังฉีดเองได้ครับผมให้ชาวบ้านเขามาถามว่าเจ้าคือมาเก่งแท้เจ้าสามารถฉีดกำจัดหญ้าใดเจ้าใส่อันใดให้เพิ่นได้มีคำถามคำตอบของเฮานั่นแหละคือคำตอบที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ถามครับผมเพราะว่าเฮาได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆให้เพื่อนบ้านให้เพื่อนหน้าใกล้กันหรือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายเฮาก็สิได้แนะนำสิ่งที่ดีๆให้เพิ่นได้เอามาใส่คือกันกับเฮาถือว่าเป็นการแสดงความจริงอกจริงใจต่อกันครับผมนี่อีกครั้งหนึ่งที่วันพระรวยของเฮาภูมิอกภูมิใจหลายปีที่ผ่านมาอยู่คู่แฟนเพลงแฟนรายการเกษตรกรมายาวนานหลายปีได้รับการไว้วางใจด้วยคุณภาพของวันพระรวยเองบ่าววีก็มีหน้าที่เพียงนำเสนอเท่านั้นคุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้ก็ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองเปิดอกเปิดใจสักนิดนึงครับผมจัดการหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยไร้สารพิษด้วยวันพระรวยฟ้าแดงส่วนทางด้านวันพารวยฟ้าเขียวสกัดมาจากรสอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นจัดการหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้หลากใหม่ต่างๆบักม่วงน้ำดอกไม้เขียวเสวยช่วงนี้เงาะทุเรียนต่างๆบ่ว่าสิเป็นส้มโอปัญหาหญ้าท่วมไร่ท่วมสวนถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สิกลายเป็นปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นถ้าหากคุณผู้ฟังมอบหน้าที่ให้วันพารวยฟ้าเขียวไปจัดการหญ้าในไร่ในสวนให้กับคุณผู้ฟังมันสำปะหลังก็ฉีดได้ครับผมบ่มีอันตรายแต่ยังใดเด้อคุณผู้ฟังก็สามารถใส่มือคนผสมน้ำเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่ว่าสิเป็นฟ้าแดงฉีดหน้าเขาฟ้าเขียวฉีดไร่ฉีดสวนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัย 100% ทั้งนั้นหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้มั่นสำปะหลังหัวหยักหัวใหญ่อยากให้อ้อยลำใหญ่บ่ว่าสิเป็นผลหมากหลากใหม่ต่างๆออกดอกออกผลมาเก็บน้ำกับบ่ทันครับผมใส่พี่ๆบูสเตอร์เด้อ
ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีเป็นปุ๋ยทางใบครับผมนำไปผสมน้ำฉีดของเฮาเป็นชนิดผงผสมน้ำใช้เพียงช้อนเล็กๆเท่านั้นเองซ้ำปลายเนื้อก้อยเฮานี่เพิ่นมีซ้อนแถมไปให้น้อยก็ช้อนกาแฟอีกผสมต่อน้ำ20ลิตรสรุปแล้วว่าซองนึงราคาบ่ได้เคืองปุ๋ยเคมี1กระสอบถือก็ปุ๋ยเคมี1กระสอบอีก 2-3 เท่าโตแต่ว่าฉีดได้ประมาณเกือบ20ไร่คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้ PP Booster เป็นปุ๋ยชีวภาพหัวเชื้อพิเศษนำเข้าจากประเทศอิสราเอลเป็นเจ้าแรกครับผมที่นำเขามาให้แฟนเพจรายการลูกทุ่งวันพารวยได้พิสูจน์คุณภาพฉีดเขาก็งามห่วงหยักห่วงใหญ่ฉีดมั่นกับหัวหยักหัวใหญ่ผืดผลต่างๆทางการเกษตรฉีดผลใดเร่งการเจริญเติบโตบ่ต้องเอาเงินเอาทองไปเปลืองกับการซื้อปุ๋ยเคมีมาแบกมาพ่ายให้เปลืองอีกต่อไปการใส่ปุ๋ยเคมีเป็นเวลาหลายปีพื้นที่การเกษตรเฮาก็สิเสื่อมสภาพไปเองครับผมเพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ยทางใบยังมีส่วนในการบำรุงดินอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพิสูจน์คุณภาพได้นำไปฉีดนำไปพ่นเด้อแรงก็ฉีดได้ฝนก็ฉีดดีหนาวก็ฉีดได้คือกันเพราะว่าเฮาเป็นการให้อาหารทางใบยิ่งเป็นช่วงที่เฮาเหตุการณ์เกษตรประสบกับภัยแรงเฮาก็ยังสามารถใส่ปุ๋ยชีวภาพตัวนี้ฉีดทางใบได้คือกันครับผมเพราะฉะนั้นพิสูจน์คุณภาพ PP Booster ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพเยี่ยมนำเข้าจากอิสราเอลหรือว่าคุณผู้ฟังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงต่างๆอยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตท่านอกท่านใจท่านสื่อท่านขายกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดมาเบียนให้คุณผู้ฟังนำวันพารวยไข่โตซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเด้อนำไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินสัตว์เลี้ยงก็สิอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าไข่โตซ่านตัวนี้ครับผมเขาสิไปสร้างภูมิต้านทานโรคไข้เจ็บไปกระตุ้นการกินอาหารให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารได้ดีนอนหลับกินแซ่บสัตว์เลี้ยงก็ยุทวนขอให้หลายๆครับผมกยุทธทางอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงท่านอกท่านใจขายได้ราคาท่านซื้อท่านขายหรือว่าคุณผู้ฟังประสบกับปัญหากลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นคอกงัวคอกควายคอกเป็ดคอกไก่ให้นำจุลินทรีย์บ้านผ้ารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปเฮ็ดให้ก๊าซแอมโมเนียหรือเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นกากอาหารหรือว่าปุ๋ยคอกธรรมดาเท่านั้นเองบ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดคุณผู้ฟังก็ยังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีอีกทางหนึ่งคือกันข้อสำคัญจุลินทรีย์ตัวนี้เขาจะไปทำหน้าที่ย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังเหตุให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฟอกฝักบ่ออกครับผมบ่ว่าสิเป็นแมลงวีแมลงวันเหลือบยุ่งรินไร่หรือว่าเห็บหมัดต่างๆเกิดไข่เน่าไข่เสียเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปขยายพันธุ์ในขอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปซึ่งแมลงเหล่านี้เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงหรือว่าเข้าสู่คนโดยตรงทีเดียวตัดวงจรเขาเสียตั้งแต่มื้อนี้ด้วยการฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเด้อฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรผู้ใส่คุณผู้ฟังฟังแล้วสนุกสนใจอยากได้เด้อยากพิสูจน์คุณภาพเด้อเฮ็ดจังไดน้อครับผมสิติดต่อได้เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิถ้าหากคุณผู้ฟังฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz บ่ว่าสิเป็นอำเภอแกงคร้อคอนสวรรค์เนินสง่าจัตุรัสอำเภอบันเหลื่อมแก่งสนามนั่งอำเภอคงบัวไล่กับผมบัวใหญ่ติดต่อพีดีเจซ้ำเหมากระไรคือกันหรือว่าสะดวกติดต่อมาทางบาวีทีมงานของบาวีกับยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061-590-7522 061-590-7522หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุแก่งคร่อ FM 92.00 MHz แฟนเพลงรายการเขตอำเภอแก่งคร่อคอนสวรรค์อำเภอบานแผ่นเกษตรสมบูรณ์น้องบ่แดงหรือว่าอำเภอผู้เขียวชุมแพติดต่อบาวียินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกันครับผม061-590-7522 061-590-7522หรือว่าคุณผู้ฟังฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีบ่ว่าสิเป็นอำเภอเพ่นอำเภอหนองหานเขตติดต่อใกล้เคียงกันติดต่อผีหมอเย้าเตียงนวดเด้อผีหมอเย้าก็เป็นตัวแทนจำหน่ายวันพารวยเขตอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีมาหลายปีคือกันเล่ากับยินดีส่งให้ฮอดบ้าน080-755-2210 080-755-2210มอบงานเพลงมวลๆให้กับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งงานเพลงอาจารย์กาเบาเสียงทองแม่ไม้กับผมฝากให้แฟนเพลงรายการมวลๆอีกหนึ่งงานเพลงครับ

นี่คือความมีเสน่ห์ของแม่ไม้ครับผมถ่ายทอดโดยอาจารย์กาวเสียงทองตอนนี้เพิ่นก็ได้ล่วงลับไปหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังคงความเป็นอมตะในด้านผลงานเพลงของอาจารย์กาวถูกงานเพลงก็แล้วกันหยิบยกมาเปิดให้แฟนเพลงรายการได้รับความสุขในการรับฟังผลงานเพลงดังในอดีตคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับอยากได้ผลิตภัณฑ์วันพารวยฟ้าแดงไปฉีดยาในหน้าเขาแบบปลอดภัยเด้อวันพารวยฟ้าเขียวฉีดยาในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดรายละเอียดต่างๆบาวีก็ได้แนะนำหรือว่าชี้แจงให้กับคุณผู้ฟังได้พ่อเขาอกเข้าใจแล้วบางท่านก็ฮ้องก็ได้ฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยบ่มีเวลาสิฟังวิทยุเลยหันมาพ่อบาวีเบาอยากใส่อยากพิสูจน์คุณภาพแท้เนาะเฮ็ดจังได๋เพราะว่าปีนี้เฮ็ดข้าวหน้าปีหลายสิบไร่คือกันครับผมว่าตอนนี้ก็เฮ็ดให้มันหลายสิบไร่คือกันครับผมพิสูจน์คุณภาพได้วันพารวยฟ้าแดงเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเขียวทองเด้อนำไปฉีดยาในหน้าเขาได้ทั้งใบแคบใบกว้างเขากะสิติดเชื้อตายสำหรับหญ้าร้ายทุกชนิดกับผมโดยที่บ่มีอันตรายต่อตนเขาบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่แต่ยังใดบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่ยังใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองเป็นสารสกัดจากธรรมชาติภาษาตามหลักวิชาการเพิ่นก็เอิ้นว่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยาฉีดแล้วเสียดให้ยาติดเชื้อตายของเฮาบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่ยังใดบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฟ้าเขียวก็เป็นสารสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นเขาก็เสียทะยาติดเชื้อตายแต่ว่าฝาเขียวเป็นสูตรเผาใหม่เห็นผลเร็วท่านอกท่านใจเด้อฉีด2ชั่วโมงหญ้าเปลี่ยนสีทันทีครับผมหญ้าสิเริ่มออกอาการทันทีตื่นมาสอมาเลี้ยงเออเฮอฮอดมือที่2ที่3แห่งคอหลอตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยคือกันบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงแม่นสินำไปฉีดแล้วสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าก็บ่เป็นหยังงัวควายก็บ่เป็นหยังคือเก่าแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ใส่เพราะว่าการันตีว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายอกสบายใจสำหรับวันพารวยฝาแดงฉีดยาในหน้าเขาวันพารวยฝาเขียวฉีดยาในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดส่วนทางด้านคุณผู้ฟังฉีดยาแล้วอยากให้พืชผักเปิดพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ใส่พี่บูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศอิสราเอลราคาประหยัดประหยัดซอง1ฉีดได้ประมาณเกือบ20ไร่1ช้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นฉีดได้ทุกชนิดของพืชผักพืชพันธุ์อยากได้ผลิตภัณฑ์วันพารวยไข่ตัวซ่านไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินสัตว์เลี้ยงอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตกินอาหารได้ดีก็ติดต่อได้คือกันหรือว่าอยากได้จุลินทรีย์วันพารวยไปฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์บ่ให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นก็ติดต่อมาได้เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz ติดต่อ PDG ซ่อมเมาหรือว่าติดต่อบาวีก็ได้คือกัน0615907522 0615907522หรือว่าแฟนเพจรายการเขตอำเภอแก่งคอฟังจากสถานีวิทยุ 92.00 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นบ้านแทนคอนสวรรค์หนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวชุมแพก็ติดต่อบาวีแต่เพียงผู้เดียวยินดีส่งให้ฮอดบ้านคุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้านใด0615907522 0615907522อยู่เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz ติดต่อพี่หมอเหย้าเตียงหนวดเด้ออำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญครับผมพี่หมอเหย้าหมายเลขโทรศัพท์080-755-2210 080-755-2210มอบงานเพลงมวลๆอีกหนึ่งงานเพลงของพี่พรศักดิ์สองแสงครับผมมันม่วนครับ

เพลงนี้มีชื่อว่าอ่อนซ่อนอีสานครับผมอีกหนึ่งงานเพลงดังในอดีตของอดีตนักร้องดังผู้ล่วงลับไปอีกท่านหนึ่งนั่นคือพี่พรศักดิ์สองแสงหยิบยกมาฝากมาตอนแฟนเพลงรายการเป็นความเหมือนความสื่นผ่านทางรายการลูกทุ่งบ้านพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอยากให้คุณผู้ฟังแฟนเพลงรายการอันเป็นที่รักของบาวีเป็นห่วงเป็นใยหลายหลายไม่อยากให้แฟนเพลงรายการของบาวีเอาชีวิตเอาร่างกายไปสัมผัสไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเฮ็ดหน้าปีนี้บ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปังถ้าหากเจอปัญหาหยากําลังใหญ่สิงามมาถ่วมเข่าของคุณผู้ฟังสังเกตว่าหญ้ากําลังเป็นเบียร์เป็นผําเข่าเกิดได้ยีซิดมือแล้วหญ้ากําลังแตกโกกแตกกอออกมาให้ฝ่าน้ําวันพารวยฝาแดงไปผสมน้ําฉีดเด้อหญ้าร้ายทุกชนิดติดเชื้อตายหายไปแปนเอื้อเติดเหลือตั้งแต่เข่าเคี้ยวขจีกุ๊กกบเขียดกุ้งหอยปูปลาก็กลับมาอยู่มาอาศัยให้กับคุณผู้ฟังได้ชื่นโอ้ชื่นใจการเฮ็ดหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกสบายเพราะว่าเฮาจัดการควบคุมหญ้าได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับผมผลผลิตก็สิได้เป็นกอบเป็นกำปัญหาภัยแรงซุมื้อนี้บ่ได้เป็นปัญหานักใจทอปัญหาหญ้าที่สิมาถ่วมเข้าหน้าปีครับผมเพราะว่าปัญหาภัยแรงนี่เฮาก็ยังมีน้ําห้วยน้ําหนองน้ําคลองน้ําบ่พอได้สูบพอได้เป็งใส่ยืดอายุของเขาไปซ้ําได้เก็บได้เกี่ยวได้ข้าวปลูกขึ้นก็ยังดีแต่ว่าหญ้าถ่วมเข้านี่ติได้ถึงแต่เม็ดหญ้าเม็ดข้าวแทบสิบ่เหลือให้เห็นเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นหัวใจหลักในการเฮ็ดหน้าเฮ็ดไห้ครับผมอย่าให้หญ้ามารบกวนพื้นที่ในการเกษตรเฮาโดยการมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเฮาอีกต่อไปการใส่บ้านพารวยฝาแดงคุณผู้ฟังก็สิได้ความปลอดภัยอีกทางหนึ่งเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหญ้ากระสิติดเชื้อตายหลังจากฉีดแล้วกับผมบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงกุ้งหอยปูปลากระสิกลับมาอยู่มาอาศัยในพื้นที่หน้าของเฮาคือตะเกาตะกอนให้คุณผู้ฟังได้เบิ่งได้แย่งได้ชื่นอกชื่นใจส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีกับผมให้คุณผู้ฟังได้ฉีดให้บ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดมาหญ้าเหี่ยวหมูให้อ้อยให้มันสวนยางสวนปามสวนผลไม้หลากใหม่ต่างๆฉีดพ่นไปแล้วบ่ต้องวิตกกังวลว่าสิมีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติฉีดแล้วแม่นสิเอาหญ้าไปง่อยควายกินก็บ่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าการันตีได้ครับผมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% คุณผู้ฟังก็ใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองได้คือกันสำหรับวันพารวยฝาแดงหรือว่าฝาเขียวพอถ้าฉีดหญ้าตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์นำพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอล1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไลเพราะว่าอัตราส่วนที่ใช้1ช้อนกาแฟเล็กๆต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นอย่าไปใส่หลายกว่านั้นใส่หลายกว่านั้นก็สิกลายเป็นสีแดงครับผมสำหรับพืชผักพืชพันธุ์ของเฮาเขารับได้เท่านั้นล่ะสำหรับความเข้มข้นของพี่ๆบูสเตอร์คุณผู้ฟังก็บ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อหาปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีในท้องตลาดอีกต่อไปหันมาใส่ทางเลือกที่สะดวกสบายทางเลือกที่ประหยัดสำหรับพี่ๆบูเตอร์ครับผมเป็นปุ๋ยชีวภาพนำเข้าจากประเทศอิสราเอลเป็นเจ้าแรกและก็เจ้าเดียวที่บ้านพารวยนำเข้ามาให้กับคุณผู้ฟังได้ใส่เป็นทางเลือกที่ประหยัดให้ใส่เป็นทางเลือกที่ประสบความสำเร็จเห็นผลชัดเจนครับผมเพราะฉะนั้นพี่ๆบูเตอร์เด้อปุ๋ยนำชีวภาพคุณภาพดีขอให้หลายๆครับผมปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีนำไปผสมน้ำฉีดพืชผักพืชพันธุ์เข้าหน้าปังหน้าปีปีนี้เตรียมไว้หาไว้หรือว่าอยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมะเบียดมะเบียนมะกำมะกายใส่ไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ำสัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำให้ง่อให้ควายให้เป็ดให้ไก่กินเข้าสิกินอาหารได้ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็ง

ท่านอกท่านใจท่านสื่อท่านขายหรือว่าคุณผู้ฟังประสบกับปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นบาดที่นี่เลี้ยงหมูเป็นลอยตัวพันตัวไก่เป็นพันเป็นหมื่นตัวครับผมปัญหานี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนำจุลินทรีย์วันท่ารวยไปฉีดไปพ่นเด้อฉีดได้ทั้งแห้งฉีดได้ทั้งเปียกจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ในคอกสัตว์ก็สิกลายเป็นกากอาหารหรือว่าปุ๋ยคอกธรรมดาธรรมดาบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังใดคุณผู้ฟังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงอีกต่างหากนำไปใส่ผืดผักผืดพันธุ์ใดคือกันครับผมเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์คือกันสำหรับปุ๋ยคอกคุณภาพดีจากการฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์หลังจากฉีดแล้วจุลินทรีย์ตัวนี้ก็สิไปทำหน้าที่ย่อยสลายไข่แมลงต่างๆช่วงหน้าฟ้าหน้าฝนมื้อนี้เป็นเป้าหมายเป็นฤดูการว่างไข่ของแมลงต่างๆบ่ว่าสิเป็นแมลงวันเหลือบยุ่งลินไล่เห็บมัดต่างๆเขาก็จะเกิดไข้เน่าไข้เสียเบาะเบาออกฝักเบาออกเป็นการตัดวงจรว่าให้แมลงต่างๆไปออกแม่แพร่ลูกในขอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปฉีดพ่นจุลินทรีย์วันพารวยปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันคุณมาฟังสนุกสนใจเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอเนินสง่าจัตุรัสบ้านขวติดต่อ PDG ซ้ำเมาเด้อครับผมมีบริการให้กับคุณผู้ฟังคือกันหรือว่าติดต่อบาวี061 5 90 7 5 22 0 6 1 5 90 7 5 22ฟังจากสถานีวิทยุแก่งครอ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านแท่นคอนสวรรค์เกษตรสมบูรณ์หนองบ่อแดงผู้เขียวชุมแพผู้ผาหมานคอนสารกติดต่อบาวีเพราะว่าทีมงานยินดีส่งให้คุณผู้ฟังก็ยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน061 5 90 7 5 22 0 6 1 5 90 7 5 22ฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญติดต่อพี่หมอเหย้าเตียงหนวดเด้ออำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ใกล้เคียงพี่หมอเหย้ากันยินดีส่งให้ฮอดบ้าน080 755 2210 080 755 2210ครับผมเหลือเบิ่งเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยอีกประมาณ6นาทีบาวีก็สิได้มอบความสุขในด้านงานเพลงม้วนอีก2งานเพลงก่อนเสียมลาพาจากกันขอให้แฟนเพลงรายการอันเป็นทรักเป็นที่เคารพของบาวีจงประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปมื้ออื่นพอกันใหม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้มอบ2งานเพลงม้วนชายคลองอาจารย์รพินผู้ไทยจดหมายจากแนวหน้ายอดรักสลักใจจบ2งานเพลงนี้บาวีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนครับผมขอให้แฟนเพลงรายการจงประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปบาวีศรีวงศ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
8: ้ตลอดยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นสอ ็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดคาใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
13: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะพ่อแม่ท่านใดมีอาการชามือชาเท้าบ้างคะไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายให้พ่อแม่ๆสังเกตตัวเองได้เลยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าร่างกายของเราสูบฉีดเลือดไม่เพียงพอการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติค่ะทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าและไม่มีแรงได้ค่ะบางท่านอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเลยนะคะอันนี้ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีค่ะสาวล่าพาขวัญเลยอยากจะแนะนำพ่อแม่ทุกท่านนะคะให้ลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดนะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ทำงานได้ปกติค่ะช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพอเลือดเรามีการไหลเวียนที่ดีจะทำให้อาการชามือชาเท้าวิงเวียนศีรษะลดลงค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดอยากให้พ่อแม่ลองทานน้ำมังคุดแซนบุรีตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่ามีสารแซนโทนผสมอยู่ด้านในเป็นสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่มีสารใดๆผสมค่ะพ่อแม่คะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับตอนที่เป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งนานายประวิตรก็เหมือนกับเด็กอีสานอื่นๆที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นดาวเสียงเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่ความรวยทางลัดเพราะแผ่นดินเมืองแม่ที่แกลืมตาดูโลกเป็นลูกคนที่4ในจำนวนพี่น้องถึง9คนประกอบอาชีพเกษตรกรทำไร่ไถนาโดยมีที่นา10ไร่ทำจนตายก็ไม่รู้จักคำว่ารวยแกหลงไหลมนเสียงเพลงตั้งแต่จำความได้ยามว่างก็จะฝึกฝนตัวเองมาตลอดโตขึ้นตอนเรียนมัธยมก็ผ่านการซ้อมลูกคอเป็นพันเป็นหมื่นเพลง ทำเอาเด็กเลี้ยงควายกวนเดียวกันชมเปาะว่าเสียงแจ๋วพอๆกับนักร้องอัดแผ่นเนื่องจากนายประวิทย์นี่เรียนแบบเสียงร้องของเขาเหล่านั้นได้ขั้นเทพเลยขับขานเพลงเดือนมืดของชายเมืองสิงห์ถ้าคนฟังยืนหันหลังให้นี่จะคิดว่าชายเมืองสิงห์มาร่ายมนต์เสียงด้วยตัวเองหรือว่าครวญเพลงน้ำตาลก้นแก้วของก้านแก้วสุพรรณนะถ้าคนฟังใช้หูฟังอย่างเดียวอาจจะนึกว่าเปิดแผ่นเสียงก็ได้เพื่อนก็ว่างั้นการยืนยันของพรรคพวกเพื่อนฝูงก็ทำให้แกกล้าเสนอตัวเข้าร้องเพลงประกวดตามงานวัดซึ่งมีนักร้องมือสมัครเล่นออกไล่ล่าเงินรางวัลกันมากหน้าหลายตาแต่แกก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้นักต่อนักเสียอย่างเดียวที่การติดต่อสื่อสารไม่ล้ำยุคเหมือนสมัยปัจจุบันเด็กบ้านนอกชนบทเกิดและโตแถบถิ่นไหนส่วนใหญ่ก็จะงมโขงอยู่บริเวณนั้นกรุงเทพอาณาจักรใหญ่ของแวดวงลูกทุ่งรู้สึกจะไกลพอๆกับดาวอังคารถ้าไม่มีพรรคพวกอยู่ที่นั่นน้อยคนนักที่ใครจะกล้าบุกเข้าเมืองหลวงสรุปย่อๆก็คือแกเรียนจบชั้นมัธยมต้นแล้วลาออกเปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนบ้างส่วนตัวแกถ้าว่างจากช่วยพ่อแม่ทำไร่ไถนาถ้าไม่ขี่สามล้อถีบรับผู้โดยสารก็รับจ้างทั่วไปหารายได้ส่งเสียเป็นค่าเล่าเรียนให้น้องๆพูดง่ายๆว่าเอาทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเจือจุนครอบครัวยกเว้นเรื่องผิดกฎหมายกระทั่งอายุเกือบเข้าเกณฑ์วัยรุ่นมีคณะรำวงชื่อดังมาเปิดการแสดงในหมู่บ้านแกก็เสนอตัวเป็นนักร้องกับหัวหน้าคณะเขาเห็นว่าซุ้มเสียงพอใช้ได้ก็รับเขาเป็นนักร้องเชียร์รำวงในอัตราค่าตัววันละ30บาทก็เทียบกับค่าเงินปัจจุบันก็ประมาณ300บาทต่อวันก็อำลาถิ่นเกิดไปตระเวนโชว์เสียงกับคณะเนี้ยทั่วภาคพื้นอีสานผ่านไปหลายปีก็ไร้วี่แววว่าจะรุ่งเนื่องจากคณะรำวงเนี่ยถือว่ารำวงเป็นสำคัญการร้องเพลงเป็นองค์ประกอบก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายประจวบกับวงดนตรีลูกทุ่งตัวจริงเสียงจริงยอมมาประชันกับคณะรำวงที่โคราชก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าเป็นนักร้องกับวงลูกทุ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังหัวหน้าคณะผ่านการอัดแผ่นเสียงมานับไม่ถ้วนตระเวนโชว์เสียงกับคณะใหม่หลายปีชื่อเสียงก็ยังอับเฉาไม่มีใครรู้จักทั้งที่มนเสียงของแกก็ไม่เป็นสองรองใครเอ๊ะทำไมมิตรรักแฟนเพลงไม่เคลิบเคลิ้มก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสาวๆทอดสะพานให้นับไม่ถ้วนทีเดียวนักร้องรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูงก็บอกแกว่ารักจะก้าวหน้าให้คบกับสาวแก่แม่ไม้แต่ถ้ารักสนุกให้คบสาววัยรุ่นเพราะฉะนั้นคณะเปิดการแสดงที่ไหนนายประวิตรก็จะโปรยเสน่ห์ให้หญิงอายุ30ถึง50เพราะว่าหล่อนคือตัวเงินตัวทองนำพาแกให้ก้าวไปถึงฝั่งฝันได้คราวหนึ่งคณะไปเปิดการแสดงที่ชัยภูมิหัวหน้าคณะแนะนำให้รู้จักสาวใหญ่เป็นแม่ม่ายทรงเครื่องมีเรื่องสวนไร่นาและเงินในบัญชีเพียบเผอิญขี้เรสิ้นดีเลยไม่ตรงสเปคของหัวหน้าเผอิญอีกต่อไปว่าเจนีเนี่ยต้องมนเสียงเพลงเขานายประวิตรทุกอย่างก็เลยไปกันได้สวยเจนีคนนี้รู้จักสนิทกับห้างแผ่นเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพแกพาไปเซ็นสัญญาเป็นนักร้องของห้าง3ปีแลกกับการอัดแผ่นเสียงเดือนละ6เพลงโดยมอบรายได้ให้ 300,000 บาทซึ่งถือว่ามหาศาลในยุคที่หวยรางวัลที่1แค่ 500,000 เวลานั้นเงินทั้งหมดนี่เจก็ให้ในประวิตรทุกบาทเพราะว่าแกรักจริงหวังแต่งถนนสายลูกทุ่งของแกก็คงราบเรื่อนถึงฝั่งฝันดังใจหวังเสียทีแต่ว่ามีจุดพลิกผันซึ่งแกไม่เคยคิดว่าจะมีนั่นก็คือระหว่างความรุ่งกำลังมาเยือนมีรายได้เข้ากระเป๋าเดือนหนึ่งเฉียดหมื่นเทียบกับปัจจุบันก็น่าจะถึงแสนอยู่ไปอยู่มาก็เกิดหูเบาเมื่อผู้สันทัดกรณีในวงการลูกทุ่งพูดกรอกหูแกว่า300,000ก็แค่เศษสตังค์เสียงดีขนาดคุณเนี่ยหาทุนมาอัดแผ่นเองแค่เพลงเดียวเงิน300,000ก็เข้ากระเป๋าแบบหมูหมูคำพูดหวังดีแต่มีเล่ห์ในทำเอานายประวิตรลืมสนิทว่าห้างแผ่นเสียงเป็นฝ่ายลงทุนกับเสียงที่ล่องลอยอยู่ในอากาศปะเหมาะผู้ฟังนิยมชมชอบก็ประสบผลแต่ถ้าตรงกันข้ามฝ่ายลงทุนก็อ่วมอรทัย ทำเงินทองสูญหายกลายเป็นอากาศไปเลยพูดง่ายๆเนี่ยเป็นเรื่องของดวงตาดีได้ตาร้ายเสีย
5: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
4: ด้วยเหตุที่หูเบาและหวังจะรวยเร็วนายประวิตรก็ตัดสินใจขอทุนจากเจนีให้ช่วยออกแผ่นให้รวมทั้งทำทุกวิถีทางในอันที่จะสร้างชื่อให้กระหึ่มในยุทธจักรนักฟังเพลงลูกทุ่งหารู้ไหมว่าการปั้นนักร้องสักคนให้โด่งดังบนเวหาดาวเสียงนี่ต้องอาศัยเวลาและเงินทองมหาศาลเผอิญว่าแกไม่รู้สึกว่าเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสด้วยเจ้กับแกก็ไม่ต่างกับผัวเมียที่ยังไม่ผ่านพิธีมงคลสมรสเมื่อเจ้กล้าเสี่ยงทุ่มทุนสร้างถ้าจะว่าไปมันก็ควรจะประสบความสำเร็จได้ทั้งเงินทั้งกล่องแต่ว่าความไม่แน่นอนในที่สุดในโลกนี้ก็คือความไม่แน่นอนชั่วโมงที่เพลงของนายประวิตรรอการจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศไม่นึกไม่ฝันว่ายังมีนักร้องอีกคนหนึ่งซุ้มเสียงดีมีมารยาทงดงามคำพูดคำจานอบน้อมเป็นที่เมตตาแก่ผู้ใหญ่และศิลปินในวงการแผ่นของเขาวางตลาดก่อนแผ่นของนายประวิตรแค่ครึ่งเดือนแต่ดังทะลุฟ้าอย่างรวดเร็ววงการเพลงลูกทุ่งอ้าแขนต้อนรับเขาอย่างเต็มภาคภูมิห่วงเวลาที่มนเสียงของเขาฮิตติดลมบนมิตรรักนักเพลงก็แทบไม่เหลียวแลแผ่นของคนอื่นอย่าว่าแต่แผ่นของนายประวิตรที่พยายามผ่าทางตันเพื่อประกาศศักดาให้โลกลูกทุ่งได้ประจักษ์เจนีแกเป็นคนร่ำรวยในแบบบ้านๆไม่ใช่ร่ำรวยมั่งคั่งขนาดห้างแผ่นเสียงชื่อดังการหมดเปลืองคราวนี้เล่นอวิชจะล่องจุนสิ้นเนื้อประดาตัวญาติสนิทมิสหายของแกก็เห็นนายประวิตรเป็นตัวซวยสาบแช่งนายประวิตรกรอกหูเจ้ทุกวันมนเสียงที่เคยขับกล่อมเจ้ก็เลยเสื่อมคลายจากความขลังถูกเฉดหัวให้กลับมานั่งช้ำใจที่บ้านชนบทแดนอีสานตกเป็นฝ่ายนั่งฟังเสียงเพลงของคู่แข่งบารมีซึ่งชื่อและมนเสียงของเขาโด่งดังประหนึ่งไฟลามทุ่งไม่กี่ปีต่อมาก็สามารถติดปีกบินตั้งวงเป็นของตัวเองโดยมีห้างแผ่นเสียงยักษ์ใหญ่หนุนหลังเติมเต็มความดังจนติดลมบนนายประวิตรเข็ดหลาบความยากจนตั้งใจสู้บนถนนสายลูกทุ่งสุดชีวิตแต่ลงท้ายก็กลายเป็นกัดก้อนเกลือกินเหมือนเดิมก็รู้สึกประหลาดใจเป็นล้นพ้นพูดถึงรูปร่างหน้าตาของแกก็ไม่เป็นสองรองใครเอ่ยถึงซุ้มเสียงของแกก็อยู่ในขั้นขุนพลเพลงแต่ดูเหมือนว่าจะมีบุญมีแต่กรรมบังไม่เด่นดังอย่างที่คาดหวังอัธยาศัยชาวอีสานเนี่ยรักพวกรักพ้องก็จริงแต่ไม่ชอบเห็นใครได้ดีเกินหน้าตัวเองแกไปคิดอย่างนั้นหลายปีที่ผ่านมาข่าวความรุ่งโรจน์ของแกก็ระงมไปทั้งสองรูหูชาวบ้านถ้าดังทะลุฟ้าไปเลยก็แล้วกันไปทุกคนจะเชยโห่ร้องแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าดังแล้ววูบอย่างแกใครที่เคยแอบริษยาก็จะถมถุยแอบนินทาสบประมาทโกนดาประนามหยามหมิ่นจนเสียผู้เสียคนประมาณที่ตัวเอ้ยนึกว่าแน่ที่แท้ก็ไอ้เศษเดนนักร้องยังเสอะไปอัดแผ่นให้อายหมาตอนนั้นทางเดียวที่แกสามารถจะหนีความอับอายก็คือโกนหัวบวชบวชที่อีสานแดนดินถิ่นกำเนิดของแกยึดถือคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งเคารพเลื่อมใสพระป่าธุดงกรรมฐานซึ่งมีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นแม่ทัพธรรมวัดป่าที่ก่อตั้งโดยพระป่าจะได้รับความศรัทธาเป็นพิเศษเนื่องจากพระลูกวัดต้องผ่านการเคี่ยวกรรมอย่างพิถีพิถันด้วยการบวชใจเป็นผ้าขาวปรนนิบัติพระเนนแล้วก็เรียนรู้ในทางธรรมอย่างน้อย1ปีต่อเมื่อพบเห็นถึงความตั้งใจว่าจะบวชอย่างจริงแท้แน่นอนไม่ใช่บวชตามประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญเข้าสุขเจ้าว่าถึงจะอนุโลมให้บวชได้ดังประสงค์สรุปพอเป็นสังเขปว่านายประวิตรผ่านเกณฑ์การทดสอบได้อุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดป่าสมปรารถนามีเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญแทนเสียงประนามหยามหมิ่นหลักธรรมของพระป่าช่วยให้นายประวิตรรู้จักความสงบเย็นรู้จักโลกธรรม8ประการคือมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ใช่แต่เท่านั้นหลักธรรมที่ช่วยให้จิตสงบเย็นยังทำให้แกระลึกได้ว่าความล้มเหลวในอาชีพนักร้องเกิดจากผลกรรมในอดีตเป็นเหตุ กรรมที่ทำในชาติปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ผลกรรมในอดีตชาติแต่อย่างใดไม่กรรมของแกเป็นอย่างไรต้องย้อนอดีตไปราวๆ20ปีสมัยที่แกยังเป็นวัยรุ่นทำทุกอย่างเพื่อจะหาเงินมาเจือจุนครอบครัวภูสิงห์สมัยนั้นยังเป็นป่าลึกชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดประกอบกับยุคนั้นไม่มีคนบุกรุกที่ป่าก็ยังคงความเปล่าเปลี่ยววังเวงสามารถพบเห็นสัตว์น้อยใหญ่เดินกันขวักไขว่ไปมาเพื่อหาอาหารใส่ปากใส่ท้องชาวอีสานอย่างแกเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ป่าได้เร็วช่ำชองการแกะรอยตีนสัตว์เป็นเลิศภูสิงห์แหล่งหากินของสัตว์ป่าก็เลยถูกรุกรานเสียงปืนแผดกำปนาคราวไหนหมายถึงสัตว์ป่าต้องแดดิ้นด้วยอำนาจลูกกระสุนความตายของมันคือรายได้อย่างงามของพรานสมัครเล่นอย่างพวกของนายประวิตรเขาจะยิงไม่เลือกหากสัตว์นั้นมีใบสั่งจากร้านอาหารป่าถ้าเว้นว่างจากงานรับจ้างทั่วไปหรือว่าขี่สามล้อรับส่งผู้โดยสารแกกับเพื่อนเป็นต้องแบกปืนลูกซองเข้าป่าล่าสัตว์ทันทีถือว่ามันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ต่อให้ฆ่ามันจนหมดปากก็ชอบด้วยเหตุผลไม่ผิดไม่บาปอะไรทั้งสิ้นโผล่เพลของวันหนึ่งกวนของนายประวิตรไปเจอหมูป่าท้องแก่ตัวหนึ่งในดงที่มีไก่ป่าชุกชุมลำพังพบเจอหมูป่าธรรมดาก็โชคดีแล้วการเผชิญหน้ากับหมูป่าท้องแก่ก็เลยถือว่ามีลาภก้อนใหญ่วาดปากระบอกปืนสาดกระสุนปลิดชีพทันควันแต่ขณะสะอึกเข้าไปยิงเผอิญไปเหยียบกิ่งไม้แห้งมันหักดังเปาะหมูป่ามีสัญชาตญาณระแวงไพรเป็นยันคุ้มหัวแล้วพริบตาที่แววเสียงแปลงหูก็เพ่นออกจากที่ก่อนเสียงปืนจะแผดคำรามยิ่งมีเสียงกำปนาตไล่หลังมันยิ่งเพ่นโผนโจรทยานหนีไม่คิดชีวิต
5: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
6: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมคุณพ่ออยู่ที่เพื่อนของพ่อ
2: เพื่อวันครับ
1: คุณพ่อชื่ออะไรครับ
2: ชื่อพ่ออนันต
1: ์พ่ออนันต์นามสกุล
2: อนันต์วงศา
1: ครับบ้านเลขที่ครับ
2: บ้านเลขที่40/9
1: ครับบ้านยังครับวันนี
2: ้บ้านนายินแตง
1: และนายินแตงตำบล
2: ภูเรียนคา
1: ครับอำเภอบ้านเข้า
2: จังหวัดชัยภูมิ
1: ครับผมครับไอ้อยากถามคุณพ่อก่อนที่มากินน้ำคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
2: มีปัญหาสุขภาพคือว่าปากเปียปากพ่องปากไข่คือเป็นโรคมะเร็ง
1: หมอเพิ่นว่าไปหาหมอแล้วบ่ครับหมอเพิ่น
2: ไปหาหมอกับเพิ่นก็บ่ได้ว่าโรคมะเร็งดอก
1: ครับ
2: เฮาในใจเฮาคือว่า
1: คิดว่าครับ
2: ก็เริ่มมาได้น้ำ
1: มาเป็นมะดวนบ่พ่ออาการ
2: เป็นมาเป็นปีพู้แล้ว
1: มันเป็นแผล
2: ครับเป็นแผลบานน้ำพุ่งแก้ม
1: ครับเป็นมาเกือบปีเนาะ
2: เกือบปีพุ่นละ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้ก็มาได้ยินข่าวว่าน้ำมังคุด
1: อ๋อได้ยิน
2: ตาพนรินนี่ละ
1: ได้ยินในวิทยุคร
2: ับ ในวิทยุ
1: คร
2: ับ ก็เลยไปซื้อมาขิน
1: สั่งมาจากขวัญครับที่แรก
2: สั่งมาเป็นโลพุ่นแล้วสั่งมาเป็นลัง
1: เป็นลังได้ยินในวิทยุก็เลยลองกิน
2: ลองกินเบิ้ง
1: ครับ
2: ก็ขี่ลองในคืนเดียวนั่นละมาอมในคืนเดียวนั่นจัก30 นาทีพุ่นละ
1: ยัง
2: คอยอื่นลง
1: ครับผมไปที่
2: พ่อวันนี้ก็ตื่นขึ้นมากก็มันหยบเลยวันมันใครคือลูกมะนาวนี่ในสองปากเนี่ย
1: มันบวมอยู่พ่อ
2: มันบวมขึ้นเลยดิ
1: ครับ
2: คือเป็นฟีเนี่ย
1: ครับโอ้มากินได้มือแรกเลย
2: กินแรกมือแรกเลยในคืนเดียวก็หยบเลยในมื้อเช้ามาหยบ
1: หยบ
2: เรื่อยๆหยบไปเรื่อยไปก็บ่ใหญ่คือเก่านะก็หยบลงไปเรื่อย
1: ๆ
2: คอยไปเรื่อยๆเลย
1: เริ่มว่ารู้สึกว่ามันหยบลง
2: รู้สึกว่ามันหยบลงแล้วก็มันถือกันนี่ล่ะ
1: ครับ
2: ถือน้ําเปียมังคุดนี่ล่ะ
1: ที่ปัญหาสุขภาพอย่างอื่นมีอย่างแน่ครับที่ว่าดีขึ้น
2: ก็คือปากว่าสิเป็นมะเร็งนี่ล่ะ
1: ครับแล้วก็อย่างอื่นมีบ่พ่อที่ว่า
2: อย่างอื่นก็
1: โรค
2: กระเพาะโรคกระเพาะก็เซาจุกเซาแหนนไปแน
1: ่ครับ
2: ก็หายังบ่ขาด
1: ครับ
2: โรคกระเพาะนี
1: ่แต่ว่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู
2: ่ดีขึ้นกว่าเก่าหลายเติบ
1: ครับกินข้าวเป็นได้พ่อกินได
2: ้กินข้าวก็กินได้ดีอยู่วันนี้พิษตะวาบ่มีเขียวมีฟันนี่ละก็ท้องสิอืดสิไข้นะ
1: ครับเขียวบ่ค่อยแหลกปานใด
2: บ่ค่อยแหลกกินลงไปก็ยึงมันย่อยยาก
1: ฟันมันบ่ครบเนาะ
2: ฟันบ่ครบมันย่อยยากมันบ่ระบายดี
1: ครับ
2: มันก็เลยเป็นแหนนเป็นจุก
1: ครับความดันเบาหวานนี่เป็น
2: ความดันเบาหวานวันนี้จักเทีย
1: พา
2: ได้กินไปกวนลงบ่โรงพยาบาลแท้ไปกวนโรคน้ําคอโรคโควิดโควิดว่ามันก็
1: คร
2: ับบ่มีความดันความเบาหวานจักแนวเลย
1: ก็
2: ตั้งแต
1: ่ครับแต่ก่อนเป็นบ่พ่อความดันเบาหวาน
2: บ่มีจักเทีย
1: อ๋อแต่ว่าบ่มีดอกเนาะ
2: บ่มีแต่ใดเท่าเดี๋ยวนี
1: ้ครับก็นอนหลับก็ดี
2: นอนหลับก็ดีได้กินอันมังเปียมังคุนเนี่ย
1: ครับ
2: ถือว่าดี
1: ครับคะแนนนี่ไฮไลท์ปานใดพ่อคะแนนเต็ม100เนี่ย
2: ว่าก็สิบ่95 96พุ่นหรืออ
1: ๋อที่ว่าย
2: ังบ่ถึง100มันดีขึ้นเด้
1: ครับครับว่าร่างกายเฮาคิดว่ามั่นใจเนาะพ่อ
2: เบิ่งร่างกายพ่อรวดจอยอยู่ดอกหน้าตาก็สดใสนะ
1: ครับ
2: ๆตะกี้เซามองกว่านี้เด้
1: ครับอ๋อ
2: คงบ่เป็นจังซี่
1: คิดหนักแล้วว่าพ่อคิดว่าเจ้าของสิเป็น
2: โอ้ยสิตายพุ่นแล้วถามหมอ74เลยดิ
1: อ๋อคุณพ่ออายุ74เนาะถามอายุครับ74ปีแล้วโอ้สิ
2: เวียงงานเท่าเดี๋ยวนี้แล้วลุกขึ้นจากนี้ได้ก็ทวน
1: ครับครับเบิ่งทรงแข็งแรงอยู่นะสีหน้ายังสดใสอยู่นะพ
2: ่
1: อ
2: แล้วพอสิกินนี่แล้วน้ำเปียกมังคุดนี่แล้วมาก
1: ครับครับบอกเพิ่นต่ออยู่เนาะเป็นมันในน้ำเพิ่นกินอยู่ว่าพ่อเห็นหมู่เห็น
2: วันนี้เด้อพี่น้องพ้องไปก็ได
1: ้ครับ
2: อันหาอยากคือผู้ขาเนี่ยก็ซื้อมากิน
1: ลองเบิ่งเนาะพ่อเนา
2: ะซื้อมากินลองเบิ่งจักขวด2ขวดซะก่อน
1: ครับ
2: ถ้ามันดีขึ้นก็ซื้อกินต่อ
1: ครับครับครับ
2: พี่น้องป้องไปบ้านใดก็ได้เด้อหาได้อยู่ได้ยินก็ได้
1: ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่เนาะเนาะ
2: คุ้มค่าอยู่ดอก
1: ตัว360บาทครับ
2: ราคาก็360บาทนี่ล่ะไปซื้อใส่ก็ได้
1: ครับครับ
2: พี่น้องป้องไปก็ได้เด้อบ้านอื่นก็ได้เด้อ
1: ครับ
2: กินคือผู้ค้านี่ก็ว่ายังเป็นคนอยู่ล่ะเดี๋ยวนี้หน้าแดงอ้องตองอยู
1: ่ครับครับ
2: ว่ามันผู้ดีกว่าเก่าล่ะ
1: ครับ
2: นี่ละ
1: มีกำลังขึ้น
2: ต้องมีกำลัง
1: เห็น
2: เรื่องจิตใจก็ดีขึ้นให้เอาปวดพอแล้วล่ะ
1: บ่คือตะกี้เน
2: า
1: ะ
2: เห็นภาษาสำน้อยก็ว่าสิเกือกเกือกพอแล้ว
1: ใจยังสู่อยู่เน
2: าะจิตใจยังสู่อยู่เด้อ
1: ครับกินน้ำมังคุดแล้ว
2: กินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย
1: หรือว่าเป็น
2: สั้นละ
1: ครับถือว่าเป็นความจริงนะพ่อที่พ่อ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เ
1: น
2: า
1: ะ
2: ความจริงเนี่ยบ่ได้เพิ่นบ่ได้จ้างดอก
1: ครับมาเยี่ยม
2: มาสัมภาษณ์มาเยี่ยมมาหยาม
1: ครับถาม
2: ลูกข้าเพิ่น
1: ประสบการณ์จริงนะพ่อเนาะ
2: เ
1: ป็นบุญบอกบุญต่อ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812757589 092812757589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: นายประวิตรกับพวกชวนกันไล่กวดชนิดถึงไหนถึงกันเนื่องจากลูกซองของแกไม่สูญไปโดยเปล่าประโยชน์มีลูกปลายบางนัดเข้าไปฝังอยู่ในร่างของมันสามารถตามรอยเลือดไปติดๆจนกระทั่งไปถึงถ้ำสิงห์เห็นแต่ไกลว่ามีพระป่าธุดงค์นั่งเจริญกรรมฐานอยู่ในถ้ำหมูป่าท้องแก่กำลังยืนหอบตัวโยนอยู่ข้างหลังพระป่าคล้ายๆอ้อนวอนขอให้ท่านเมตตาคุ้มครองชีวิตมันด้วยเถอะมฤตยูมืดซึ่งมีเสียงดังเหมือนฟ้าผ่ากำลังไล่ตามเอาชีวิตของมันเสียงฝีเท้าที่ห่อตะบึงเหยียบย่ำเศษกิ่งไม้แห้งดังกรอบแกรบนั่นแหละคือเสียงเจ้าของสื่อมรณะอันว่าถ้ำสิงนี้กว้างใหญ่พอสมควรพระธุดงค์มีร่างแกร่งเกรงสมคำพังเพยว่าเสือพีหรือสีผอมนะเวลานั้นปืนลูกซองยาวของนายประวิตรลั่นกระสุนออกไปแล้วต้องรอการบรรจุกระสุนนัดใหม่แต่ว่าปืนของเพื่อนนี่ยังพร้อมที่จะยิงฉะนั้นความเป็นวัยรุ่นใจร้อนนายประวิตรก็ร้องบอกเพื่อนบอกเฮ้ย ไอ้หมูป่ามันโผล่หัวให้เห็นเต็มๆนู่นไงยิงกรอกไปในถ้ำเลยไม่โดนพระหรอกอึดใจต่อมาเสียงสื่อมฤตยูก็แผดกำปนาดอีกคำรบหนึ่งแสดงว่าสิ้นเสียงของนายประวิตรก็ ขาก็ยิงทันทีไม่ลังเลสักนิดว่ามีพระป่านั่งอยู่ใกล้ๆสิ้นเสียงคำรามเหมือนฟ้าผ่ากลายเป็นว่าคนยิงนี่ร้องโอดโอยโหยหวนโอ้ยปืนระเบิดนายประวิตรกับเพื่อนที่เหลือตกตะลึงพึงเพลิดยืนปากอ้าตาค้างอยู่กับที่ไม่นึกไม่ฝันว่าตั้งใจจะยิงหมูป่าแต่ปืนกลับระเบิดทำร้ายตัวเองแหกปากร้องโอดโอยได้คำเดียวก็ทิ้งร่างลงไปนอนดิ้นพลาดด้วยความเจ็บปวดเลือดสาดกระเซ็นไปทุกทิศทางไม่รู้ว่าความสยองเกิดจากความเข้มขลังของพระป่าหรือว่าไอ้ปืนเม็ดอินไทยแลนด์ทำพิษกันแน่แต่เศษเหล็กกระบอกปืนที่แตกกระจายใช่แต่นิ้วมือคนยิงจะขาดกระเด็นไปหลายนิ้วหน้าตาเนื้อตัวยังโดนเศษเหล็กที่ทรงอนุภาพเหมือนสะเก็ดระเบิดจนเป็นแผลเวอะหวะเลือดไหลโกรกไอ้ครั้นจะทำแคร่แบกหามไปส่งสุขศาลาที่หมู่บ้านก็ไกลจากภูสิงห์หลายกิโลเมตรคนเจ็บคงจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายซะระหว่างทางแน่นอนท่ามกลางความวิตกอกสั่นทำอะไรไม่ถูกพระป่าผู้เฒ่าท่านก้าวเดินออกจากถ้ำมายืนทำสมาธิเพ่งจิตไปยังตำแหน่งบาดแผลอึดใจเดียวก็เกิดอัศจรรย์ต่อหน้านายประวิตรและพวกเลือดที่ไหลพลักพลักหยุดไหลเป็นปิดทิ้งคนเจ็บก็ทุเลาความทรมานสามารถพยุงร่างขึ้นนั่งให้เพื่อนใช้ผ้าพันแผลก่อนจะหอบหิ้วกลับไปดูแลรักษาที่ศาลาอนามัยในหมู่บ้านทุกคนก็เกิดความเลื่อมใสในพระป่าอย่างล้นเหลือพากันนั่งพับเพียบพนมมือแต่ฟังเทศท่านเทศให้ฟังทั้งที่ยืนอยู่ท่านบอกว่าสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามต่างรักชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นสมมุติว่าสัตว์ป่ามีปืนเหมือนคนก็คงจะวิ่งหนีเพราะกลัวตายในเมื่อคนเรายังไม่อยากตายก่อนวัยอันควรสัตว์ป่ามันก็ไม่อยากถูกฆ่าให้ตายก่อนวัยอันควรเช่นเดียวกันกรรมย่อมตามสนองผู้ก่อกรรมอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเสมอจงอย่าก่อกรรมอันใดที่มีผลให้ตัวเองต้องเดือดร้อนในภายหลังเลยนายโยมท่านบอกว่าเหตุที่ปืนระเบิดก็เป็นเพราะกรรมสนองเพื่อนของนายประวิตรชนิดทันตาเห็นไม่ใช่อนุภาพของท่านหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาบันดาลโดนอย่างใดไม่เรื่องของเรื่องก็คือลูกในท้องหมูป่าตัวนี้เป็นเหมือนโพธิสัตว์มาเกิดเพื่อจะมาสร้างบารมีก็ปรากฏว่านายสุวิทย์กับพวกได้เห็นความเข้มขลังของท่านโดยตาตัวเองเชื่อถือสิ่งที่ท่านบอกเล่าอย่างสนิทใจก็เลยยุติการเข้าป่าล่าสัตว์ตัดชีวิตไปตลอดกาลสำหรับเพื่อนที่ปืนระเบิดนั้นหลังจากรักษาเยียวยาจนแผลร้ายหายเป็นปกติยังเหลือริ้วรอยแผลเป็นแล้วก็มือที่เหลือนิ้วข้างละ2นิ้วไว้เป็นอนุสรณ์เตือนความทรงจำส่วนนายประวิตรอยู่รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ในคราวนั้นก็จริงแต่กรรมชั่วที่ได้สร้างไว้ก็ไม่น้อยเนื่องจากลูกซองแบบลูกปลายเม็ดหนึ่งทำเอาหมูป่าท้องแก่บาดเจ็บเลือดโชคมีหนำซ้ำยังเป็นคนกระตุ้นเพื่อนให้ยิงทั้งที่พระธุดงค์นั่งอยู่ใกล้ๆอันเป็นบาปทางวจีกรรมนี่หนักหนาพอสมควรด้วยบาปกรรมที่สร้างไว้นี้ยามผลกรรมตามสนองถึงแม้ว่าแกจะองอาจผึ่งผายมีมนเสียงไม่เป็นรองนักร้องอัดแผ่นที่โด่งดังทะลุฟ้าแต่เส้นทางสู่ฝั่งฝันของแกก็มักจะพบทางตันทั้งที่ความสำเร็จบันไดที่ก้าวสู่ความเป็นดาวค้างฟ้านี่รออยู่ตรงหน้าแต่ก็ต้องมีอันเป็นไปไม่อาจจะประกาศศักดานำเสนอมนเสียงให้มิตรรักแฟนเพลงได้ประจักษ์ลงท้ายก็ประสบความล้มเหลวต้องกลับมานอนเลียแผลใจอยู่ที่บ้านเกิดเดชบุญที่ได้อุปสมบทบวชเรียนได้รู้จักความสงบเย็นรู้บาปบุญคุณโทษรู้ว่าใครทำอะไรไว้เมื่อถึงเวลาเหมาะสมกรรมนั้นย่อมตามสนองอย่างเที่ยงแท้แน่นอนครับ
3: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพอขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
2: อันแม่ประเสริฐค่ะ
3: อ๋อแม่ประเสริฐนะคะ
2: แม่ประเสริฐมอนซีหาค่ะ
3: ค่ะแม่ประเสริฐอยู่บ้านไหนคะ
2: อยู่บ้านโคกสว่างค่ะ
3: ค่ะ
2: ตำบลโคกสูงอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นค่ะ
3: ค่ะพอดีหนูอยากสอบถามนะคะว่าก่อนมาทานน้ำมังคุดเนี่ยค่ะมี

0: อื
1: แต่ว่าม ให้
0: ค
1: แ
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ่กินเนี่ยประมาณ7 ขวด
0: อ๋อ7 ขวดเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะยังอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะแก่เป็นเหลี่ยมเป็นใสขึ้นว่าแม่น้ำมังคุดผมหมดแล้วเด้ก็เลยได้สั่งให้แก่อยากไหมมานี่เฮาซ่อมเบิ่งน่ะผิวพรรณแก่เนี่ยดีขึ้น
0: จ้า
1: เป็นดีขึ้นอยู่กินอยู่เดี๋ยวนี้กินข้าอยู่กวดอันสวดที่สองเนี่ย
0: จ้า
1: เป็น7 ขวดนั่นนะค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนทานน้ำมังคุดช่วงแรกนะคะมีอาการเป็นไข้หรือว่าปวดตัวอะไรแบบนี้มีอาการแ
1: บ
0: บ
1: ่
0: บนี้ไ
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: คะ
1: บ่มีอาการ
0: ไม่มี
1: ก
0: อา
1: ะ
0: ก
1: ก
0: า
1: ิน
0: รเนาะ
1: กินถ่ากินไปเลยกินว่าเอาลาเอานี่ไปกินเบิ้งกินแล้ววันนี้ก็เลยซื้อสั่งมาให้อีกสูตรหนึ่งก็เลยให้กินเบิ้งว่าแกเป็นผิวพรรณเป็นคลื่นขึ้นไหมคะ
0: ค่ะ
1: เป็นบ่เสาบ่หมองเป็นเหลี่ยมเป็นใสเดี๋ยวนี้เป็นมีเนี่ยมีหนังมีผิ
0: อ
1: ว
0: ๋อ
1: พรรณดีไหมคะ
0: ค่ะตั้งแต่หลังจากทานน้ำมังคุดเนาะค่ะตอนที่จะมาก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดนะคะได้มีคนแนะนำไหมคะหรือว่าฟัง
1: ม
0: ใน
1: ี
0: ราย
1: ค
0: การ
1: ่ะ
0: วิทยุอ๋อมีคนแน
1: ฟั
0: ะ
1: ง
0: น
1: มีใครอยู่ค่ะ
0: ำอ๋อ
1: ฟังมีใครอยู่ค่ะเพราะว่าน้ำมันพวกพอคอนี่แหละค่ะ
0: อ๋ออ
1: ยู่สถานี94.75
0: จ้า
1: อำ
0: ค
1: เภ
0: ่ะ
1: อหนองพ้องค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอ
1: เพราะว่า
0: อ
1: เป็นแฟนเพ่งเป็นอยู่นี่กับฟังเพิ่นซื้อมือเลยสั่งมากินคนสั่งหลายอยู่ค่ะ
0: ได้เลยค่ะข
1: ค
0: อบ
1: ่ะ
0: คุณ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: หนูร
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: กวนเท่านี้ค่ะ
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: อให้
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค
1: สวัส
0: ่ะ
1: ดีค่ะ
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ค่ะส
1: ค
0: ว
1: ่
0: ั
1: ะ
0: สด
1: ห
0: ี
1: มด
0: ค่ะ
1: สี่ชุดแล้วค่ะ
0: โอ้ยค่ะขอบคุณนะคะค่ะส
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ัส
1: สว
0: ด
1: ั
0: ี
1: สดี
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้า
1: จ้า
0: น้ำม
1: ย
0: ั
1: ัง
0: คุด
1: ได้
0: จ้าย
1: ื่นสนามตรวจ
0: จ้าจากน้ำมังคุดเหรอคะแม่
1: จ้า
0: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
1: สาม
0: สามขวด1,000นะคะแม่
1: จ้า
0: ค่ะแม่อยู่จังหวัดไหนคะ
1: จังหวัดสกล
0: ค่ะแม่ชื่ออะไรคะ
1: คือแม่แดง
0: ค่ะนามสกุล
1: อยู่สุข
0: ค่ะหมู่ที่
1: หมู่ที่8
0: บ้านอะไรคะแม่
1: ใบเฮ
0: ค่ะตำบล
1: ตำบลใบเฮอำเภอพันนา
0: อ๋อพันนานิคมนะคะแม่
1: จ้า
0: จ้าลูกส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะแม่เก็
1: จ
0: บ
1: ้า
0: เงินไปทาง1,000 บาทถ้าเร็วสุดพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะน่าจะได้วันเสาร์จ้ะแม่เสาร์ก็อาทิตย์นะคะ
1: จ้า
0: ค่ะเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะ
1: จ้า
0: ค่ะแม่เอาของแถมเป็นอะไรดีเนาะมีขวดเล็กแล้วก็มีสบู่จ้ะแม่ให้แม่เลือก
1: สบู่ยังลูก
0: สบู่น้ำนมข้าวกับสบู่แครอทจ้ะ1 ขวดต่อ 1 ก้อนหรือจะเอาผสมกันเป็นกระชายด้วยสบู่ด้วยก็ได้จ้ะ
1: เอาผสมกันใช่
0: ได้ค่ะเดี๋ยวลูกแถมไปให้นะคะแม่
1: จ้า
0: ค่ะแม่รอรับสายพัสดุหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาโทรหาก่อนเข้าไปส่งจ้ะ
1: จ้า
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะแม่
1: จ้า
0: ค่ะฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: โอ้ถ้ามังคุดมาชมเนี่ยได้ทานกวด
0: จ้าพ่ออยู่จังหวัดไหนคะ
2: รถปนครับไปวันนั้น
0: ค่ะพ่อเคยโทรมาสั่งกับลูกหรือยัง
2: ได้แล้วได้ดีแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวลูกส่งให้พ่อรับ3 ขวดเหมือนเดิมนะคะ
2: พ่อผู้ใดเสียงจัน
0: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะคะขอบคุณมากค่ะพ่อ
2: ได้ไม่ได้ดิ
0: เร็วสุดพรุ่งนี้ถ้าช้าจะมาลืนนะคะพ่อ
2: เพราะว่ามันติดขัดตอนมาก
0: อ๋อค่ะลูกเพิ่งกลับมาจากวานอนเองวานค่ะไปส่งอยู่ลูกค้าที่วานอนอยู่เหมือนกันค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวลูกรีบจัดส่งให้นะคะพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฮ
0: ั
3: ลโหล
0: สวัสดีค่ะจ้าน้ำมังคุดจ้า
3: จ้ามันยาหน้าเหมือนมังคุดปะจ้า
0: จ้าแซนบุรีจ้าแม
3: ่แมนอยู่เป็นบะจ้า
0: จ้าสั่งน้ำมังคุดเหรอคะแม
3: ่จ้าสั่งจ้า
0: จ้าแม่อยู่อำเภอไหนคะ
3: อำเภอกุมภาวาปี
0: จ้าแม่ชื่ออะไรคะแม
3: ่ยายวันบุญโคตร
0: ค่ะหมู่ที
3: ่หมู่หนึ่ง
0: ค่ะบ้านอะไรคะแม
3: ่ยะเว้าหมู่สุเว้าคนฮัลโหล
0: ค่ะอยู่บ้านอะไรคะแม่
3: บ้านโคกผักหวานค่ะ
0: ค่ะตำบล
3: ห้วยเครื่อง
0: ค่ะอยู่กุมภาปีนะคะแม
3: ่จ้า
0: ค่ะลูกส่งให้วันนี้ถ้าเร็วสุดลูกอาจจะไปเองอาจจะเป็นวันอังคารนะคะแม
3: ่จ้าจ้า
0: ค่ะเดี๋ยวลูกโทรหานะคะ
3: จ้าค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้า
0: แม่
3: เวลาสามขวดค่ะ
0: สามขวด1,000ค่ะแม่
3: เอา3 ขวดจ้ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: จ้าค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: ครับผมสั่งน้ำมังคุดครับจะพัน1,000 บาทครับ
0: รับ3 ขวด 1,000ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะพ่ออยู่อำเภอไหนคะพ่ออ
4: ำเภอวานอน
0: ค่ะพ่อชื่อ
4: คำดีหานจิต
0: ค่ะบ้านอะไรครับพ่อ
4: น้องชโน
0: ค่ะ
4: ตำบลคอนสวรรค
0: ์คอนสวรรค์วานอนนะคะ
4: ผมสั่งหลายเที่ยได้หรอครับ
0: อ๋อหลายรอบแล้วเนาะพ่อรอบหนูน่าจะได้ไปส่งเองนะคะพ่อน่าจะพรุ่งนี้เอ้ยน่าจะวันที่1ค่ะพ่อวันอาทิตย์ไม่ก็วันจันทร์จ้ะสาวพาขวัญจะไปส่งเองพอดีเข้าตลาดแถววานอนพอดีจ้ะพ่อ
4: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าไปส่งเดี๋ยวลูกโทรหานะคะ
4: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตาเงินน้ำพันแท
5: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่ เอาเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำตนน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กับเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
6: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วก็ไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
5: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองรวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
7: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารกันเสียค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มให้พ่อๆแม่ๆจำไว้เลยว่าเป็นกล่องสีส้มนะคะราคา1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ถ้าซื้อ3ขวดราคา 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อๆแม่ๆรอรับพัสดุรอรับน้ำมังคุดได้ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะวันนี้ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้หรือท่านผู้ฟังท่านใดอยากที่จะโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามว่าสามารถทานได้ไหมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อๆแม่ๆพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัชเจอไรต์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
9: เ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
10: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
11: ไหวบอละน้องพร้อมสิกรอดตองไปกับอ้ายบอ
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
13: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
14: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
15: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
16: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิบอ่อนแบบบ่ทัน ก่อนฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
17: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
18: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
7: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
19: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากจะมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังที่มีอาการมือเท้าชาหรือกล้ามเนื้อไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดตราแซนบุรีในกล่องสีส้มของเรานะคะตัวนี้จะมีสารแซนโทน 100% จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการเหนื่อยล้าไม่มีแรงหรือชาตัวนี้จะเข้าไปช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนร่างกายได้ดีขึ้นบริเวณที่เราชามือชาเท้าหรือว่าไม่มีแรงนะคะเกิดจากการที่เลือดเข้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆไม่เพียงพอดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังดื่มน้ำมังคุดอย่างต่อเนื่องตัวนี้จะเข้าไปช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดในกล่องสีส้มนะคะตัวนี้เป็นสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% มาจากธรรมชาติไม่ผสมสารสเตอรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะเพียงท่านผู้ฟังทานแค่วันละ1แก้วเล็กๆที่จะอยู่ในกล่องนะคะวันละ1แก้วก็พออย่าทานเยอะเกินไปเดี๋ยวร่างกายของเรานะคะจะปรับไม่ทันต้องค่อยๆทานนะคะอยากหายต้องทานอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญอย่าหยุดทานเด็ดขาดจนกว่าจะมั่นใจว่าร่างกายของเราเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วดีขึ้นแล้วแน่นอนแต่สาวร่าพาขวัญรับประกันตรงนี้เลยว่าลูกค้าทุกท่านที่ได้ทานน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มรับรองว่าเห็นผลตั้งแต่1ขวดแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
20: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
21: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
22: แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบ60ปีแล้วแต่ว่าทุกสิ่งที่แม่กิมฮวยได้ประสบมา ยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำเพราะว่าแม่เนี่ยมักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาม่าให้ลูกฟังบ่อยๆแม่บอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าสิ่งที่อาม่าได้รับก็คือกรรมที่อาม่าได้ก่อไว้อาม่าเป็นผู้หญิงจีนรูปร่างเล็กๆแต่งานมีลูก3คนลูกสาว2ลูกชาย1แม้ว่าทั้ง2คนผัวเมียจะช่วยกันทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งแต่ครอบครัวก็ยังอดๆอยากๆ ยิ่งช่วงหลังนี่อากงเจ็บป่วยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอาหารการกินก็ยิ่งไม่ค่อยพอเพื่อนบ้านที่นั่งปรับทุกข์กันก็บอกให้อาม่าไปทำมาหากินที่เมืองไทยแล้วค่อยส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆในหมู่บ้านอาม่าฟังแล้วก็นอนคิดอยู่เป็นอาทิตย์ก็เลยตัดสินใจหอบลูกสาว2คนหนีความอดอยากแสนเข็ญจากเมืองจีนลงเรือสำเภามาเมืองไทยปล่อยให้อากงอยู่กับลูกชายคนเล็กที่เมืองจีนแกคิดว่าวิธีนี้จะช่วยให้อากงกับลูกชายได้กินอิ่มแล้วก็จะได้แข็งแรงขึ้นเพราะว่ามีแค่2ปากท้องเท่านั้นเองส่วนตัวแกเองกับลูกสาวเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วก็คงจะไม่อดตายแล้วก็จะเก็บเงินส่งมาให้สามีกับลูกถ้ามีเงินมากพอก็จะมารับ2พ่อลูกไปอยู่ด้วยมาเมืองไทยแล้วอาม่าก็ยึดอาชีพขายกล้วยปิ้งเลี้ยงลูกสาว2คนอยู่ย่านตลาดน้อยซึ่งก็พออยู่ได้ไม่ลำบากมากเหมือนอย่างเมืองจีนเพราะว่าอย่างน้อยลูกๆก็ได้กินอิ่มแล้วก็ยังพอมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆส่งไปบ้านเกิดอาม่าทำมาหากินที่เมืองไทยได้ประมาณ 5-6 ปีก็ได้ข่าวว่าอากงเสียชีวิตส่วนลูกชายก็หนีหายไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเมื่อเง็กท้อลูกสาวคนโตอายุได้17ปีก็แต่งงานไปกับหนุ่มจีนลูกจ้างโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งตอนหลังก็ออกมาทำกิจการเองส่วนกิมฮวยลูกสาวคนที่2ก็แต่งงานกับหนุ่มจีนลูกจ้างร้านทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อลูกสาว2คนแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วไม่นานอาม่าก็มีสามีใหม่เป็นหนุ่มจีนจับกังรับจ้างแบกข้าวสารตอนหลังมีลูกด้วยกันอีก2คนลูกชาย1ลูกสาว1แม้ว่าจะแต่งงานไปแล้วแต่เง็กท้อกับกิมฮวยก็ยังแวะเวียนมาหาอาม่าอยู่เสมอเง็กท้อนะมีลูกดกเรียกว่าลูกหัวปีท้ายปีจนเลี้ยงไม่ค่อยไหวเพราะว่าต้องช่วยสามีทำกิจการเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นงานหนักมากเง็กท้อก็เลยมาปรับทุกข์กับอาม่าแกก็นำเรื่องนี้ไปปรับทุกข์ต่อกับเพื่อนแม่ค้าที่ตลาดว่าไม่รู้จะช่วยลูกได้ยังไงในที่สุดแกก็หาทางออกให้ลูกได้เมื่ออาม่ากลับมาบอกลูกสาวกับลูกเขยตอนแรกทั้งสองตกใจที่ได้ฟังวิธีการที่อาม่าบอกแต่เมื่ออาม่ายืนยันว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ครอบครัวไม่ลำบากในอนาคตทั้งคู่ก็ตกลงที่จะให้อาม่าจัดการให้อาม่าพาเง็กท้อไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดแล้วก็สั่งให้หมอเถื่อนทำแท้งให้ลูกสาวตอนนั้นเง็กท้อท้องได้3เดือนแล้วเธอถูกฉีดยาแล้วก็ขูดมดลูกจนเจ็บปวดรวดร้าวแทบขาดใจส่งเสียงร้องโหยหวนอาม่ายืนมองด้วยความสงสารลูกสาวจับใจแต่แกคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่แกจะช่วยลูกได้หลังจากนั้นเมื่อเง็กท้อตั้งท้องลูกติดๆกันอีกแกก็จะพามาทำแท้งเหมือนที่เคยทำในที่สุดเง็กท้อก็มีลูกแค่4คนเพราะว่าทำแท้งไป2คนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับส่วนกิมฮวยลูกสาวที่แต่งกับลูกจ้างร้านเฟอร์นิเจอร์ก็มีชีวิตครอบครัวที่ไม่สบายเท่าไหร่นักพอมีพอกินไปวันๆตอนหลังสามีก็ดิ้นรนออกมาทำการค้าเองกิมฮวยก็เลยต้องทำงานหนักเพื่อแบ่งเบาภาระของสามีอุปสรรคในการทำมาหากินของกิมฮวยไม่ต่างจากเง็กท้อเพราะว่าเธอก็มีลูกหัวปีท้ายปีเหมือนกันลูก3คนน้องเธอยังเล็กแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวเมื่อเธอตั้งท้องอีกก็เลยเป็นธุระของอาม่าที่จะจัดการช่วยเหลือด้วยการพาไปทำแท้งหมอเถื่อนฉีดยาถึง3ครั้งแต่ไม่เป็นผลเด็กไม่ยอมหลุดออกมาเขาสงสัยว่ามดลูกคงจะหนามากก็เลยไม่กล้าฉีดยาซ้ำอีกเพราะว่าผู้เป็นแม่จะได้รับอันตรายถึงชีวิตอาจจะเป็นบุญของเด็กที่ยังไม่ถึงคาดอาม่าก็เลยจำต้องให้กิมฮวยตั้งท้องลูกคนนี้ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดคลอดนะและเมื่อตั้งท้องลูกคนที่5อาม่าก็พากิมฮวยไปทำแท้งอีกคราวนี้ไม่มีปัญหาแต่กิมฮวยก็ได้ประสบการณ์ชีวิตอันเจ็บปวดแสนสาหัสจากการถูกขูดมดลูกอาม่าเห็นแล้วสงสารลูกจนน้ำตาไหลแต่ก็ต้องสั่งให้หมอเถื่อนทำ เพื่อจะช่วยให้ครอบครัวลูกสาวไม่ลำบากผ่านไปอีกหลายปียิมฮวยก็ตั้งท้องลูกคนที่6แต่ว่าตอนนี้ครอบครัวเธอเริ่มสบายขึ้นบ้างเธอก็เลยไม่ได้ให้อาม่าพาไปทำแท้งแล้วเธอก็ได้ลูกชายเป็นคนสุดท้ายขณะเดียวกันครอบครัวใหม่ของอาม่าก็ไม่ได้สุขสบายสามีก็ยังรับจ้างแบกข้าวสารไปวันๆส่วนลูกชายและลูกสาวที่เกิดกับสามีใหม่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรื่องลูกชายมีนิสัยเจ้าชู้งานการไม่ค่อยทำได้แต่แบมือขอแม่และด้วยความรักลูกชายซึ่งเป็นนิสัยของคนจีนทั่วไปที่ถือว่าลูกชายเป็นผู้สืบสกุลก็ทำให้อาม่าไม่เคยขัดใจลูกชายเลยสักครั้งหนึ่งส่วนลูกสาวปรากฏว่าหนีตามผู้ชายไปไม่เคยส่งข่าวหรือว่ากลับมาหาแม่อีกเลยวันเวลาผ่านไปเรี่ยวแรงของอาม่าก็ถดถอยลงเป็นลำดับอาชีพขายกล้วยปิ้งก็ต้องยกให้กับลูกสะใภ้ไปเอาไปทำไม่นานอาม่าก็ล้มเจ็บลูกสะใภ้ก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลเมื่อเง็กท้อกับกิมฮวยพาหลานมาเยี่ยมแล้วเห็นแม่ของตนตกอยู่ในสภาพที่น่าอนาถก็ปรึกษากันว่าจะช่วยกันออกเงินจ้างคนมาดูแลแม่เพราะว่าแม่ไม่ยอมไปอยู่กับลูกสาวเนื่องจากผิดธรรมเนียมจีนที่พ่อแม่ต้องอยู่กับลูกชายคนที่ถูกจ้างมาในชื่อเกียวเป็นหญิงสาวที่ถูกจ้างมาดูแลอาม่าทั้งที่เธอไม่อยากทำแต่ว่าตอนนั้นต้องการเงินก็เลยรับทำอย่างเสียไม่ได้เธอดูแลอาม่าแบบทิ้งกว้างๆไม่ค่อยอาบน้ำให้ได้แต่เช็ดตัวอย่างลวกๆเธอจะทำดีเฉพาะตอนที่เง็กท้อหรือว่ากิมหวยมาเยี่ยมเท่านั้นยิ่งช่วงหลังๆอาม่ามักจะปัสสาวะรถที่นอนเพราะว่าบอกไม่ทันซึ่งเพิ่มภาระให้กับแม่เกียวต้องซักผ้าปูที่นอนบ่อยๆทำให้นางเกียวเนี่ยโมโหมากวันหนึ่งเมื่อนางเกียวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ๆไม่ถึงชั่วโมงอาม่าก็ปัสสาวะรถที่นอนอีกนางเกียวก็คว้าขวดน้ำที่เป็นแก้วกระแทกไปที่อวัยวะเพศของอาม่าอย่างแรงหลายครั้งนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าจะฉี่ให้บอกทำไมไม่บอกเห็นไหมฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเมื่ออาม่าร้องเสียงดังและยกขาดิ้นหนีด้วยความเจ็บปวดนางเกียวก็ยิ่งโมโหเธอจับปากขวดทิ่มเข้าไปในอวัยวะเพศของอาม่าและตะโกนบอกให้อาม่าเงียบไม่งั้นจะโดนหนักกว่านี้แล้วก็ห้ามบอกใครด้วยเมื่อได้ยินคำขู่อาม่าถึงได้หยุดร้องหลังจากนั้นทุกครั้งที่ปัสสาวะรถที่นอนอาม่าก็จะโดนนางเกียวลงโทษแบบเดิมจนอวัยวะเพศในบวมช้ำและสุดแสนจะเจ็บปวดยามปัสสาวะในที่สุดเมื่อทนไม่ไหวอาม่าก็เล่าเรื่องนี้ให้กับเง็กท้อกับกิมหวยที่มาเยี่ยมให้ฟังและเมื่อลูกสาวทั้งสองเห็นประจักษ์พยานก็เลยไล่นางเกียวออกไปจากวันนั้นไม่นานอาม่าก็จากไปด้วยวัย78ปีอาม่าน่ะเพิ่งจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมก็ตอนที่ลูกๆโตกันแล้วเพราะว่านึกถึงเรื่องที่อาม่าโดนกระทำมันเป็นเรื่องคล้ายกับตอนที่อาม่าพากิมหวยไปทำแท้งแล้วก็ถูกขูดมดลูกมันเจ็บปวดแทบจะขาดใจอาม่าก็คงจะเจ็บปวดแบบนี้เหมือนกันตั้งแต่นั้นมาด้วยความกลัวที่เคยร่วมมือกับอาม่าฆ่าลูกไปหนึ่งคนกิมหวยก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทำบุญใส่บาตรเพื่อหวังว่ากรรมนั้นคงจะบรรเทาเบาบางลงบ้างครับ
7: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซนบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
1: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: วันนี้หนูอยู่กับแม่ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อไอ้บัตรประกันสังคมก็แม่นี่อ่านที่จำปาเขาก็เรียกแม่กามแม่กาม
1: แม่กามแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านอะไรคะแม
2: ่มาเข้าหมู่บ้านโนนศรีพัฒนา
1: บ้านโนนศรีพัฒนาตัวตมลวนงามเฮ้ยตามมาจีเพนไม่ได้เลือกค่ะแม่แล้วก็ถามร้านค้าว่าบ้านแม่กามอยู่ตรงไหนก็ลูกก็เลยเขาก็บอกทางมาก็เลยมา
2: เขารู้จักหมดแต่ก่อนอยู่ซอยประชาสันติพุ่งมาอยู่ที่นี่9ปี
1: โอ้ยค่ะแม่
2: แต่ก่อนอยู่ในเมืองแล้วมาอยู่ที่นี่
1: อือค่ะ
2: ใช่ค่ะแม่กินตั้งแต่โน่นกินมาแล้วนะ
1: ค่ะ
2: กินโน่นแหละ
1: ค่ะ
2: ตอนแรกมาอยู่ที่นี่9ปีหลังแม่เสียยากับตาจะก็เสียชีวิตแล้วล่ะ
1: ก
2: ็ก้มลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมปวดขึ้นมานี่ทำไงก็ไม่หายฟังวิทยุตอนตีสามฟังไปฟังมานะมังคุดก็เอาติดตามหาไปซื้อมากิน
1: ค่ะ
2: กินเยอะรุ่นก่อนก็กินเยอะกินเป็น10ขวดค่อยทีนี้ก็หยุดพักโอ้ยคงไม่ดีกินอย่างอื่นก็ไม่ดีวกไปวนมาก็ทีนี้ตามหาเบอร์ไม่เจอโทรเข้าขวดเล็กๆขนาด
1: ค่ะ
2: ถึงเจอนะ
1: ค่ะ
2: เราก็ไม่รู้ขายจุดไหนใช่ไหมเราก็เก็บแล้วก็ไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมก็กลัวรถนะ
1: ค่ะ
2: กินรถพ่วงไปก็กลัวรถใช่ไหม
1: ค่ะแม
2: ่กินมาเรื่อยๆกินมานี่หูยังคล้ายๆกับแมงมันเข้าไปกุ๊กเออตายก็ตายอยู่คนเดียวนะยังอยู่คนเดียวนะ
1: อ
2: ยากเขาอยู่ในเมืองหมดนะเขาไม่มาเขามาขาดกินใช่ไหม
1: ค
2: ่ะไม่หูนี่ขึ้นไปหัวใจนอนลงนี้นะนอนลงต้องเอาที่นอนมานอนแบบอย่านอนให้ต่ำท่าต่ำมากใจจะขาดนะ
1: ค่ะแม
2: ่ก็เลยว่าโอ้ยตายก็ตายอยู่ถ้ากินยาเราเป็นแผลใหญ่ๆมันก็ไม่หายนี่คือกินมาเรื่อยๆหูก็หายแต่ก่อนยังมาขายเดินเดินสุดนู้นไม่ได้เดินได้ครึ่งทางก็อยู่ปวดเอวมาก
1: ค่ะ
2: นี่ก็ปวดแต่ก็มันก็เดินได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้ปวดก็ทำงานตรงนี้มันก็ไม่ได้มีที่เจ็บใช่ไหมเจ
1: ็
2: บเอวนิดหน่อยเราก็ว่าเอ้ยมันก็มีมั่งหรอกคนจะให้มันหายเหมือนแม่มดมันก็ไม่ได้แล้วเน
1: าะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิม
2: ดีขึ้นคล้ายๆกับว่ากินแล้วแม่กำผิวดำนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันเหมือนคนแก่คนอื่น71ปีแล้วตัวสองยาคนอื่นหน้าเขา
1: เป็นฝ้าเป็นอะไรเนาะ
2: เป็นหน้าผิวไม่ดีทุกอย่างนะ
1: อืมค่ะแม
2: ่แล้วจับด้วยมือแม่สิกำมืออ
1: ืมแต่ว่า
2: ทำงานหนักแต่มือนิ่งพอกินอันนี้แหละกินอันนี้แหละ
1: ค่ะแม่
2: คนอื่นเขาไม่เข้าใจ
1: ตอนแม่ทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตอนทานน้ำมะกรูดมีอาการเป็นไข้หรือเป็นอะไรไหมคะ
2: ตอนทานตอนนั้นคนเรามันป่วยมาเยอะแล้วใช่ไหมมันปวดเอวตั้งแต่ขายของมา20-30ปีแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ขายอยู่สันติสุขมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: กระสินสันติสุขซอยประชาสันติขายกับข้าวมันก็ปวดกิน3ขวดก็ไม่กระดุกกระดิกก็ยังเจ็บก็ส้มอย่างนี้ก็ไม่ได้นี่แต่ก่อนมันนั่งคือลุกขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องคานไปเหมือนกับเด็กน้อยนี่แหละ
1: อ๋อจ้ะ
2: แล้วทีนี้มันปวดตรงนี้เรามันนี่ไปโอ้กินไปสามขวดไม่รู้สึกกินเป็นโหลค่อยรู้สึก
1: ทานเป็นโหลเลย
2: ทานเป็นโหลแต่ว่าไม่เป็นไข้เป็นอะไรนะมันก็ปวดมันกำลังสู้กันนะปวดตามกล้ามเนื้อเรานะปวดตามอะไรนี่ก็แล้วหัวใจก็ดีขึ้นแต่ก่อนหัวใจนอนสุดตื่นแรงเลย
1: ค่ะ
2: แฟนก็ยังไม่ตายหรอกตายก็ตายก็ตายยายอ้ําก็เกิดมาแล้วก็ตายมันอยู่ที่โพดหงอย่างนี้มันก็ตาย
1: จ้ะ
2: กินร้อยไผ่เปลี่ยนท่านอย่างมาแล้วมันกินอยู่กันเดียวอาจจะถูกกับอันก็ได้เฮีย
1: ค่ะแม่
2: กินไปกินมาคนก็ว่าเอออยู่ในสวนทำสวนทำไมหน้าไม่เป็นฝ้าเขาว่างั้นเลยก็กินอันนี้แหละ
1: จ้าหน้าสีส้ม
2: เราดำอยู่แต่ว่าหน้าเราไม่ผุขาดนะเฮ้ยเขาก็ถามเราเขาก็ไม่มีเงินกินแล้วก็ว่ากินไปเรื่อยๆแล้วว่าบางคนก็3ขวดสะดุดบางคนก็6ขวดนี่นะ
1: ค่ะแม่
2: ที่สั่งมาไม่ใช่กินคนเดียวนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นลูกน้องคอก็เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับผีตองเหลือง
1: ค่ะ
2: แต่ไม่มีตังค์แม่เลยซื้อ 3,000 ก็เลยให้แกผ่อนเดือนละ 1,000
1: ค่ะ
2: แต่ก็หายดีแกก็บอกคนอื่นต่อเขาก็ไปซื้ออยู่บ้านดอนม่วงอยู่กับบ้านดอนม่วงไ
1: ห
2: มร้านสลา
1: ค่ะแม่
2: ไปซื้อให้ลูกเลยก่อนนะ
1: ค่ะ
2: ร้านสลาทีละขวดทีละขวดทีละขวดทีนี้ลูกค้าตามที่เขาก็ขาย3 ขวด 1,000 ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ต่อกำไรนิดเดียวนะ
1: ค่ะแม
2: ่ต่อมามันก็ดีขึ้นแต่ว่าแม่ซึ่งมาอยู่ถึง9ปีเนาะ ไปไหนก็ขับเขาทำไมขับรถอะไรก็ขับได้หมดเราเคยแล้วนะแก่แล้วทำไมไปได้หมดเขาว่าไงอ่ะก็ไปรู้ว่าจะไปหาเพื่อนบ้านของสองห้อง
1: จ
2: ้าแล้วแต่งตัวพอดี
1: โอเคค่ะแม
2: ่แต่น้ำมังคุดนี้มันเป็นจะถูกทุกคนแต่คนไม่กล้าเสี่ยงอยากจะกินครึ่งขวดแต่ให้มันหายเป็นไปไม่ได้
1: ค่ะ
2: สองหมู่บ้านนี่ถามนี่ตามเกือบทุกหลังคานะโอ้ยอายุรุ่นนี้ทำไมไม่ได้สักไม่เท้าทำไมไปไหนมาไหนได้แม่เต่าก็บอกกินน้ำมังคุดมันจะดีแล้วมันไม่ดีขวดเดียวแล้วแต่ร่างกายเราว่างี้แหละ
1: ค่ะแม่
2: 5ขวด4ขวดบางคนก็ถูก2ขวดอะไรเงี้ย
1: อ๋อค่ะ
2: ก็เ
1: ลย
2: ชอบเลขก็ซื้อเลขระวังนะไม่ได้ว่าคุณพ่อ
1: ค่ะแม่
2: แล้วเขาว่าทำไมหมด2หมู่บ้านแกไปไหนมาไหนได้รุ่นน้องนี่ควักมือเอาไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยขึ้นรถซาเล้งไม่ได้ว่างั้นอุ้ยเนี่ยกําก็บอกว่าให้กินน้ำมังคุดค่อยๆกินไปมันก็จะดีเองแล้วก็ว่าเขาบอกว่าแม่อยู่ในป่าคนเดียวทำสวนทำไร่มือทำไมมันนุ่มเพราะมันกินอันนี้แหละนี่แหละมันบำบัดเราเนี่ยนะ
1: ค่ะแม่
2: แต่ว่าดีนะหนูกินไหม
1: กินอยู่ค่ะหนูก็ทานค่ะแม
2: ่ผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นหมาดขาวนะ
1: ค่ะ
2: มีช่องคอนี่นะมันจะล้างออกหมดเลยกินอย่างนี้นะไม่ใช่ล้างวันนี้พรุ่งนี้นะ
1: ค่ะแม
2: ่กินไปเรื่อยๆแล้วเราเกือบไม่คันไม่คันช่องคอดนะเดี่ยวก็ใสเดี่ยวก็ดีนะ
1: อืมค่ะแม่
2: แล้วคนที่ตามองไม่เห็นกินแล้วมันไม่ใช่มองมันค่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: อืมค่ะ
2: อันนี้นะมันดีไม่ใช่กินน้อยปีนะ
1: ค่ะ
2: คนที่ติดต่อแม่ต่ำคนหนึ่งอยู่บ้านดงอุดมไอ้แม่ต่ำเป็นคนอยู่ในซอยกำนันตั้งแต่เด็กจนแก่แปดขวบใช่ไหม
1: จ้า
2: บ้านดงอุดมก็คนหนึ่งหายน่ะ
1: ค่ะ
2: ขณะเขามีเงินนะแม่ต่ำนี่แหละซื้อให้แกก่อนโลหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีมีเงินแม่ต่ำไม่ว่าเศรษฐีขี้จนแล้วเนี่ยไม่ให้กินก็ไปประคองแกลุกก็คือกินน้ำคนแกลุกขึ้นได้นะ
1: ค่ะแม่
2: เขาก็บอกกันต่อ
1: จ้าม
2: ีคนที่กินเยอะไม่กลับไม่ว่าไม่ใช่ทับสีไม่มีเงินซื้อหวานให้แกกินก่อนแล้วไม่ใช่ทับสีอย่างเงี้ย
1: ค่ะแต่ว่าถ้ารอบหน้าแม่จะเอาโทรบอกลูก
2: เ
1: ดี๋ยวลูกจะส่งมาให้เลย
2: โทรสามเมื่อวานนี้กุ้มใจเกือบตาย
1: โอ้หรอคะ
2: โทรเป็นสิบครั้งมันก็ขึ้นหมายเลขตรงนี้นะสิ้นสุดกันที
1: อ้
2: าวคือตรงนี้มายกเลิกอ้าวตายแล้วกูทำไงจะได้กินเนาะผมเลยไปบ้านดอนม่วงเนาะโทรไปโทรมาเอากันไปทำไมขโมตาสาติดเลยเจ้าที่เจ้าทางวะนั่นแหละ
1: อาจจะไม่มีสัญญาณ
2: ที่เอาสามขวดนี่ก็ได้กินขวดเดียวเพราะแบ่งเพื่อน
1: โอ้ยจ้าแม่
2: แบ่งเพื่อนบ้านน้องสองห้องเพราะว่าแม่น้ำให้เขากินยายคนนั้นแกก็75ปีแกก็ว่าดีแค่เจ้าว่าห่วยอายุ75ไม่เคยกินยาอะไรจะให้มันหายขวดต้องกดปิ้งได้ยังไง
1: ค่ะแม
2: ่ไม่กล้าพูดไม่พอกับเขาเขาก็เจ้าหนูพูดพ่อโว้ยสีแตกกว่าที่แตกกับยาเด้อตัวใครตัวมันมาเฮีย
1: ค่ะ
2: อืมอะไรวะเขาจะไปแบ่งเขาขวดหนึ่งแล้วก็แบ่งผู้หญิงคนนั้น62ปีอีกขวดหนึ่ง
1: อืมค่ะแม่
2: เพราะว่าเขาเดินไม่ได้เขาปวดหัวมาก
1: ค่ะ
2: เขาอยากจะทดลองไม่กล้าก็ว่าถ้ากินขวดเดียวนี่มันไม่เป็นไรไม่ผิดปกติจะคืนเงินให้ว่างี้แหละ
1: โอ้ยค่ะแม่
2: เขาเลยโอเคยายคนนั้นคือว่าโอเคเขาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็เขามีครอบครัวแล้วฉันเราอยู่คนเดียวไม่มีใครตาก็เสียชีวิตแล้วก็อยู่คนเดียวจนก็เก็บหอมรอมริบ
1: ค่ะแม
2: ่บอกแต่น้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บจะถูกปั๊บนะ
1: อืมค่ะแม
2: ่ก็คนนั้นป่วยไม่กี่สิบปีไม่ยอมกินไง
1: อ
2: ื
1: มค่ะ
2: อืมกินแล้วมันก็เบาตัวอะไรมันก็เดินได้แต่ก่อนปวดตรงมันเอวปวดมากมากถึงเช้าลุกไม่ได้นี่กลับเดินไปเดินมาก็เดินได้ก็เลยแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะไปไหนขับรถถึงไหนได้ก็โอเคแล้ว
1: อืมค่ะจะได้สุขภาพแข็งแรงเนาะทานคู่กัน
2: ไปได้ยินแต่เสียงมันกับคนตัวใหญ่เนาะ
1: ใช่ค่ะจนเล็กค่ะแม
2: ่ซื้อมานี่หนูก็ได้ผลนะไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศนะได้ผลไงคนนั้นเขามาขอแบ่งขวดก็แบ่งเขาไว้เขากินดีขึ้นเขาก็ได้จะได้ซื้อเองต่อใช่ไหม
1: โอ้จ้าแม
2: ่ความหมายน่ะนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาไม่มีตังก็มาลงที่เราเป็นน้องทักษิณเราก็ได้ออกให้เขาก่อน
1: ก็รบกวนแม่เท่านี้แหละอยากมาเยี่ยมก็เลยได้มาส่งเองด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกจะต้องไปก่อนแล้วค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุง ที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 812 7589 092 812 7589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: อาม่าแกมีลูกสาวคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆซะด้วยเป็นลูกของคนอื่นแกได้มาจากแม่ของเด็กที่ไม่อยากจะเลี้ยงลูกแม่ที่ว่านี่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแต่คงจะเป็นคนไม่ชอบเด็กเกิดบังเอิญมีลูกขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อหรือยังไงไม่รู้แกก็ไม่แน่ใจนักในเรื่องนี้แกก็เลยได้เด็กคนนี้มาเลี้ยงเป็นลูกแกก็ไม่ได้ปิดบังอะไรว่าแกไม่ใช่แม่แท้ๆของเด็กไอ้เรื่องอย่างนี้มันปิดกันยากอยู่แล้วแกไม่บอกแต่ว่าชาวบ้านข้างบ้านเขาก็รู้กันว่าแกไม่มีผัวแล้วก็จะมีลูกได้ไงมันก็จะต้องบอกเด็กอยู่ดีชาวบ้านพันอย่างนี้หาไม่ยากมีเยอะไปปากมันคันชอบพูดเรื่องคนอื่นไม่อยากให้พูดเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวทีนี้แกก็รู้สันดานคนก็เลยบอกให้รู้ซะเลยดีแต่ว่าเด็ก ดีกว่าที่เด็กจะไปรู้จากปากคนอื่นจะหาว่าปิดบังแล้วจะเกิดเรื่องน้อยอกน้อยใจขึ้นมาทีหลังเมื่อเด็กโตพอที่จะรับรู้แล้วก็เข้าอกเข้าใจอะไรได้แล้วก็เลยคิดว่าบอกไปซะก็สิ้นเรื่องใครๆเขาเรียกแกว่าอาม่าแกแก่แล้วอะแกไม่ได้ขายของแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นแกเป็นคนค้าขายทำงานตัวเป็นเกลียวแม้ว่าไม่มีครอบครัวแต่ก็ไม่ได้งอมืองอเท้าทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยทีเดียวจนเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ได้พอซื้อทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งอยู่กับลูกแล้วก็ส่งเสียให้ลูกลูกสาวเนี่ยเรียนดีเรียนสูงช่วงที่ลูกสาวยังตัวเล็กเป็นเด็กอยู่นั้นก็ไม่มีเวลาเลี้ยงดูด้วยตัวเองมากนักเพราะว่าต้องทำงานหาเงินก็เลยให้ลูกสาวไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนกินนอนเสียเงินเยอะแต่ก็ทำไงได้อะแกคิดว่าเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วสำหรับลูกสาวคนเดียวคนนี้แม่แท้ๆของเด็กไม่ได้มายุ่งกับลูกอีกเลยแต่ลูกก็ถามว่าแม่จริงๆเนี่ยเป็นใครแกก็ตอบไปบอกแกไม่รู้เรื่องของแม่แท้ๆเธอมากนักหรอกเพราะว่าเจอกันแค่ไม่กี่นาทีก็รับเธอมาเลยแม่ก็ต้องรีบไปแล้วก็ได้บอกไม่ได้บอกว่าจะรีบไปไหนด้วยลูกสาวก็ขอให้เล่าเรื่องราวในวันนั้นว่าเรื่องมันเป็นยังไงแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าเจอกันโดยบังเอิญแกกำลังขายของอยู่วันนั้นอ่ะ เสร็จแล้วแม่ก็อุ้มเธอมาในอ้อมแขนเพิ่งจะคลอดได้ไม่กี่วันมาซื้อของที่ร้านแกเห็นเด็กน่ารักก็เลยถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแม่เธอก็ตอบว่าผู้หญิงแกก็เลยบอกว่าขออุ้มหน่อยได้เปล่าแม่ก็ยื่นลูกให้แกอุ้มแกอุ้มก็รู้สึกถูกชะตามากพูดง่ายๆว่านึกรักเลยทีเดียวละก็เลยพูดหยอกเย้าไปว่าแหมลูกน่ารักจังเลยขอได้ไหมเนี่ยแม่ของเธอก็ตอบว่าได้จ้ะเสร็จแล้วเดินไปเลยแกก็คิดว่าแม่ของเธอคงจะพูดเล่นๆคงจะถือโอกาสเดินไปซื้อของที่อื่นเดี๋ยวก็คงจะกลับมาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแกก็ไม่นึกว่าแม่ของเธอจะยกให้จริงๆแม่ของเธอหายลับไปไม่ย้อนกลับมามองหาก็ไม่เห็นซะแล้วเพื่อนแม่ค้าก็ช่วยกันหากันวุ่นวายก็ไม่เจอทีนี้อาม่าก็นึกรักเธออยู่แล้วนี่แม่ไม่กลับมารับลูกไปก็เลยเลี้ยงเอาไว้เองนี่แหละตั้งแต่วันนั้นมาก็เลี้ยงมาตลอดแล้วก็รักลูกคนนี้ยังกับลูกจริงๆแม้ว่าเกิดมาไม่เคยมีลูกจริงๆก็ตามแต่ก็รักจริงๆไม่ได้รักหลอกๆแต่อย่างใดเรื่องที่แกเล่าให้ลูกฟังก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยเป็นเรื่องที่แม่ค้าในตลาดเขารู้เห็นเป็นพยานกันเป็นอย่างดีแกเลี้ยงแกก็รักแต่ตัวแกเองเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยจะเรียบร้อยนักอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆออกจะไม่คงที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายถ้าโมโหขึ้นมาในทันทีเลยปรี๊ดเลยไม่เก็บไม่ชั่งอกชั่งใจยับยั้งอะไรทั้งสิ้นใส่เลยเต็มสูบเป็นคนไม่ยอมใครถ้าโต้เถียงกันก็เสียงดังกราดเกรี้ยวเอาเป็นเอาตายลูกที่เลี้ยงมากับมือก็รักลูกมากแต่ก็อดไม่ได้ที่จะดุว่าต่างๆอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้อ่อนโยนอะไรก็ว่าไปตรงๆถ้าลูกทำผิดก็ด่าว่าสั่งสอนไปด้วยถ้อยคำและอารมณ์ที่ฉุนเฉียว
5: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
4: ลูกสาวของแกก็ดีที่เป็นคนไม่เถียงเพราะรู้ว่าแม่เป็นคนยังไงพอแกอารมณ์เย็นลงหน่อยก็จะบอกลูกว่าที่แม่พูดไปทั้งหมดนั่นก็เพราะว่าแม่รักลูกนะอยากให้ลูกทำในสิ่งที่มันถูกต้องนะไม่ได้ด่าว่าให้เสียหายอะไรแกรักลูกก็จริงแต่แกไม่ตามใจลูกอะลูกสาวเรียนจบมีงานทำก็มีแฟนแกรับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เพราะไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่ารูปร่างหน้าตามันไม่ต้องตากันเลยผอมก็ร่องเหมือนกับไอ้ขี้ยาผิวก็ดำๆพูดจาก็ไม่ค่อยดีนักพอลูกสาวจะพามาบ้านให้รู้จักตอนนั้นแกก็เลยแสดงโดยไม่ปิดบังเลยว่าแกไม่ชอบเขายกมือไหว้แกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็อยากจะให้เขารู้ไปเลยว่าแกไม่ปลื้มเขาจะได้ไม่มายุ่งกับลูกสาวแกอีกแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะเขาก็ยังติดต่อกับลูกสาวของแกอยู่ต่อไปเพราะว่าทำงานที่เดียวกันก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วแกก็สั่งห้ามลูกสาวไม่ให้คบหากับผู้ชายคนนี้อีกให้เลิกกันเสียมันก็เป็นไปไม่ได้อีกอะเพราะว่าลูกสาวแกมีใจกับเขาซะแล้วแกก็คิดหาวิธีที่จะแยกสองคนนี้ให้ห่างจากกันแกก็อยากให้ลูกย้ายที่ทำงานก็พูดกับลูกตรงๆบอกไปเลยว่าเพราะอะไรถึงให้ย้ายแต่ลูกสาวบอกว่างานนี้มันดีสบายแล้วเงินเดือนดีแกก็ด่าว่าลูกสาวต่างๆนานาว่าเห็นไอ้คนนั้นมันดีกว่าแม่ถ้าเห็นมันดีกว่าก็ไม่ต้องมาอยู่บ้านนี้แล้วอยากจะไปไหนก็ไปลูกสาวก็ไม่ว่าอะไรแต่บอกให้แกใจเย็นๆแล้วบอกว่าเขาเป็นคนดีแม่ต้องดูเขาไปก่อนแต่แม่ก็บอกไม่ดูไม่ได้แล้วก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงที่ว่านั้นแกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงก็ว่าไปตามที่แกคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาราวเลี้ยงลูกสาวแกไม่รอดลูกสาวก็พยายามพาเขามาที่บ้านบ่อยๆแกก็ยิ่งเดือดดานสั่งห้ามแล้วลูกก็ยังพามาแถมยังชวนแกไปข้างนอกแล้วก็ให้บังเอิญเจอกับเขาเหมือนกับว่าไม่ตั้งใจแต่จริงๆแล้วแกก็นึกรู้ว่าลูกสาววางแผนเอาไว้แล้วเขาก็พยายามทำดีกับแกแต่แกก็ยอมรับเขาไม่ได้แกเป็นคนที่ไม่ทนอะไรอยู่แล้วอ่ะก็พูดไม่ดีใส่หน้าเขาไปหลายหนท่ามกลางผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วยิ่งถ้าลูกสาวพาเขามาที่บ้านแกยิ่งต้องไม่ไว้หน้าเขาเลยไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นนี่ก็ซัดไปเลยเต็มๆแกไม่ยอมรับเขาเป็นลูกเขยบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวแกอีกเลิกกันเสียถ้าเขาไม่เลิกเดี๋ยวแกจะพาลูกสาวไปอยู่ที่จังหวัดอื่นขู่ไปก็ไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นวันหนึ่งลูกสาวก็บอกว่าเขาจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแกเดือดพล่านเลยแล้วก็ออกปากไล่ลูกให้ออกไปจากบ้านเอาข้าวของลูกโยนไปมีอะไรก็โยนไปกองเกลื่อนกราดอยู่หน้าบ้านชาวบ้านใกล้เคียงก็ห้ามแกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าไล่ลูกสาวลูกก็เป็นคนดีไล่แล้วลูกจะไปอยู่ที่ไหนแกก็บอกจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่บ้านนี้มันไม่ใช่ลูกกูมันลูกคนอื่นกูไม่น่าเลี้ยงมันเลยกูน่าจะเอามันไปโยนทิ้งเสีย แม่มันยังไม่เอาแล้วกูจะไปเอามันทำไมไอ้ลูกอกตัญญูไม่เชื่อไม่ฟังห้ามก็ไม่เชื่อกันเลยก็เลยปรากฏว่าลูกสาวต้องไปอยู่กับเพื่อนแกแอบสืบจนรู้มาแกก็อยากให้ลูกกลับมาบ้านเพราะแกคิดถึงแกก็ไปตามลูกให้กลับไปถึงที่ทำงานของลูกลูกก็ไม่ว่าอะไรแกเลยที่แกด่าว่านั่นก็ไม่ถือโทษอ่ะก็ยอมกลับมาอยู่บ้านแกก็เงียบไม่ว่าเรื่องที่ลูกยังคบหากับแฟนคนนั้นแต่พอเวลาผ่านไปแกก็งัดเรื่องเก่ามาพูดอีกลูกสาวก็บอกว่าแม่ยังไม่รู้จักเขาดีเลยหนูรู้จักเขาดีนะแม่เท่านั้นเองแกเดือดขึ้นมาอีกด่าอ้างว่าแกอยู่มาจนหัวงอกแล้วเห็นคนมาเยอะทำไมจะไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงมองแวบเดียวก็รู้แล้วแกบังคับให้ลูกสาวเลิกกับเขาถ้าไม่เลิกจะไม่ยกสมบัติอะไรให้เลยจะเอาถวายวัดให้หมดไม่ว่าอะไรเงินทองเงินทองข้าวของอะไรจะยกให้วัดให้มูลนิธิให้หมดเลยลูกก็ไม่ว่าอะไรเธอก็ยังคบหากับแฟนต่อไปแกเห็นว่าเรื่องสมบัติไม่ได้ผลก็บอกลูกว่าถ้าลูกไม่เลิกเนี่ยแกจะฆ่าตัวตายลูกสาวก็ร้องไห้กอดแกพูดกับแกบอกว่าแม่อย่าทำอย่างนั้นนะหนูรักแม่แม่ก็รักหนูไม่ใช่เหรอแล้วแม่จะทำอย่างนั้นทำไมหนูรักแม่นะแต่แกไม่ฆ่าตัวตายเราแกขู่ไปอย่างนั้นเองทุกครั้งที่แกด่าว่าลูกสาวก็เสียน้ำตาทุกทีแต่แกก็ไม่ยอมหยุดในที่สุดลูกสาวเครียดข้าวปลากินไม่ได้ผายผอมจนป่วยหนักไปทำงานไม่ไหวเข้าไปนอนโรงพยาบาลแฟนมาเยี่ยมแกก็ไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาเขาก็อดกลั้นลูกสาวก็พูดจากเตียงว่าแม่หนูกำลังจะตายนะแกชะงักหลังจากนั้นแกก็ต้องยอมให้ลูกสาวคบหากับผู้ชายคนนั้นลูกก็อาการดีขึ้นแกต้องยอมก็เพราะว่าแกรักลูกแม้ว่าลูกคนนี้จะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของแกก็ตามเวรกรรม
3: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ

0: ะจะพอผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาเยี่ยมคุณแม่ที่จังหวัดชัยภูมิ
2: จ้ะ
1: อำเภอยังไงเนี่ย
2: อำเภอทรัพย์ใหญ่
1: อำเภอทรัพย์ใหญ่
2: จ้ะอำเภอทรัพย์ใหญ่
1: ครับคุณแม่ชื่อจังไหนแม
2: ่นางบุญชูนุราดน้ำสกุลนุราด
1: ครับอยู่บ้านเลขที
2: ่21
1: บ้านเลขที่21
2: จ้ะ
1: ครับทางเข้าอันนี้บ้านอย่างไรเนี่ยเพื่อนบ้าน
2: บ้านลำตะโกทองหมู่8
1: ลำตะโกทองหมู่8
2: จ้ะ
1: ตำบลตะโกทอง
2: จ้ะตำบลตะโกทอง
1: อำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่ครับจ้ะอยากถามคุณแม่ว่าก่อนที่มันดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไร
2: เซนติลิสต์ดวง
1: นี่สิดวง
2: มันเหม็น
1: นี่สิดวงยังครับแม
2: ่จมูก
1: จมูกกับ
2: มันเหม็นเน่าเหม็นเน่าเพราะ
1: เป็นมาโดนวะแม่
2: เป็นยุคเก็บเครื่องเรียนพี่ก็มาฟังวิทยุกันเลยไปร้องเบิ้ง
1: ครับ
2: ให้ลูกซื้อมาให
1: ้ครับ
2: ซื้อมาให้กินหมดเครื่องขวด
1: ครับ
2: เป็นนั่งอยู่ในสวนมันออกมาตันจมูกตันดังเขา
1: ครับ
2: ออกมันสั่งออกพิษมันตัน
1: เนา
2: ะว่าวาบเลยโอ้ยแมงวัน
1: ครับมันออกมาเป็นก้อนแล้วทีแม
2: ่ออกมาคือขี้มูกเขานี่แหละ
1: แต่ว่ามันมีกิน
2: กินเหม็น
1: ครับ
2: วาบเลย
1: ครับ
2: ผู้หลานหลานสาวหลานเคย
1: ครับ
2: เนี่ยมันคันมันดีแต่มันสบเจ้าซื้อมากินเรื่อยๆเจ้าสาว

0: มันบ่เมื่อยแต่ครับ
1: จ้ะ
0: การนั่นน่ะ
1: เฮ็ดงานกับบ่รู้สึกเพิ่นไปเรื่อย
0: ๆเพิ่นออเฮ็ดงานได้บ่เมื่อย
1: จ้ะ
0: แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนตอนปัจจุบันนี
1: ่ก็สังกับแต่ก่อนก็บ่ไปเฮ็ดก็บ่ไหวดอกเพราะว่า
0: ครับ
1: มันสักเป็นที่สะดวกมาแต
0: ่พักไปเลย
1: ครับ
0: อ๋
1: ออันนี้ก็เลยกับ
0: ช่วงที่เป็นฤดูร้อนก็คือพักร่างกาย
1: มันบ่ขาม
0: ครับ
1: ขามสูงกว่าต้นมะนี่
0: อ๋อขึ้นต้นมะขามได้พร้อม
1: จ้ะ
0: ครับโอ้แข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงครับ
1: เมื่อวานนี้ขายได้500ไปซื้อ
0: ครับมังคุดอ๋อมันก็เลยไปซื้อน้ํามังคุดมาอีกครับขึ้นมันขึ้นมะขามได้เลยแล้วก็เอามาปอกเปลือกขายดิแม่
1: จ้ะ
0: โอ้ทําไมอายุเท่าไหร่ก็แม่ลืมถามอายุ
1: อ้าวคนปีขาดจักอายุเท่าไหร่เขาว่า70แล้วซั่นจักแม่นรู้แม่นซั่นก็บ่ค่อย
0: อ๋อครับประมาณ70เนาะ
1: จ้ะ
0: ครับโอ้แข็งแรงอยู่ยังทำงานขึ้นต้นมะขามได้นะครับ
1: หลังจากสั้นเลยถ้าบ่เจอนี่เขา
0: ครับครับ
1: เจ้าที่มานั่งใกล้สันนี่ซื้อกับบ่ได้หรอก
0: อ๋อเป็นแต่ในโอ้กินมันออกถึงไหน
1: โอ้โหก็ไปน้ำไผ่เขาถามหา
0: อ๋อกินยัง
1: กินยาแก้แท้แล้วงับไปเรื่อยไปเรื่อย
0: ครับครับ
1: จนมากจนบ่ไปกับไผ
0: ่ครับครับเกรงใจเพื่อนเนาะครับ
1: อ๋
0: อแสดงว่าเป็นแบบว่า
1: จ้ะ
0: อาสิลูกน้ําเป็นมะเร็งในผมว่าเนาะมันอาสิเป็นครับแล้วว่าสิได้นี่โรคได้ติแม่
1: จ้ะบ่เป็นกันเป็นมาตะหายมานี่มัน2ปีแล้ว2ปี3ปีเนี่ย
0: ครับครับที่ว่า
1: เพราะว่าสิกินแต่โดนแล้ว
0: ครับกินมาเรื่อยๆเนาะแม่ดูแม่เฮาก็ยันมันกลับมามาเด้อครับเฮาก็อันนี้โอ้ครับครับ
1: โอ้ยยังครับ
0: ครับคิดว่านี่นี่เป็นแต่นักใหม่รักษาบ่ได้ติแม่เ
1: ห็นโอ้
0: ครับ
1: ก็เห็นความเห็นเจ้าของ
0: ครับ
1: ตัวเจ้าของรู้สึกว่าเหม็น
0: ครับอืม
1: แต่ว่า
0: ครับการปวดเข่งปวดขาแม่นี้บ่
1: จะปวดตะหลัง
0: ปวดหลัง
1: ปวดหลังขาถึงก็บ่ปวดมันก็ปวดคือกันนะหั่นก
0: ็ได
1: ้กินมื้อนี้สักกระเบาเบิด
0: อ๋อมันก็เบารู้สึกว่าจิตใจก็ดีเนาะแม่เนาะ
1: จิตใจเฮาก็ดี
0: ครับกินข้าวได้บ่เนี่ยระบบกินข้าว
1: ธรรมดา
0: อืมกินได้ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ร่างกายเฮาก็ดี
0: ครับ
1: ดีอยู
0: ่ขับถ่ายได้ระบบขับถ่าย
1: จ้ะดีอยู
0: ่อืมครับโอ้ถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี้อยากแวะมาถามแม่ครับมาหาได้เนาะ
1: จ้ะ
0: ปรึกษามาเบิ่งได้ว่ากินแท้มีขวดนี่ตัวยาพร้อมอย
1: ู่มาเห็นด้วย
0: ครับ
1: แนะนําเขาอยู
0: ่ขวดเต็มบ้านเลยน่ะซื้อมาน่ะกินมา2ปีแล้วตอนเนี้ย
1: เขาเป็นที่สะดวกจนก็แนะนําบอกว่า
0: ครับครับนั่นน่ะมาก็บอก
1: บอกเป็นน่ะ
0: บอกบุญเป็นวิทยาทานแม่เนาะครับ
1: บอก
0: ครับแล้วก็ให้เพิ่นบอกฟังวิทยุพร้อมก็ได้ก็เพิ่นเปิดตลอดแล้วอันช่วงค่ําเนาะแม่เนาะครับมื้อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังดูแลสุขภาพต่อไปครับผมครับดูแลสุขภาพต่อไปครับ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสอง

0: าที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้น 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวร่าพาขวัญรอรับสายพร้อมให้คำปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้

0: บุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใจอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589หน้าแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรี
1: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัชเจอไรต์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
2: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น.
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับอ้ายบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

กินตะพืชตะพืชพยาธิตัวตื่นนั้นจะถามหาสร้อยจุกหูเพียคันแทนาผมไปตายบ่ว่าขอได้กินสร้อยจุกป้าตะโงนคุยหน่อยเกือบตมไส้บีผสมแซ่บลายบ่ยายห่างกินคักไหลจนท้องไข่อ่างล่างกินคักไหลจนท้องไข่อ่างล่างมันหลับเป็นไรต่างพยาธิตัวตื่นถามหา